0: มราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลาง

0: สร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
1: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
0: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
3: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือซ่อมเครื่องช่างไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนเนี้ยเป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
4: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลก ด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อม

0: สวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
1: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
2: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่า ประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน 2-1 เกม 10-21 21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าส่วนสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร48เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
2: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
15: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้
14: คร
15: ับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง 14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
14: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
15: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้ทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจแหละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
14: ้
15: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
14: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่มั้ยครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
15: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46อ่ะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ตรวจเช็คกันแล้วครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธภกรพร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพันครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็ เน้นย้ำในประเด็นนี้หยูกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
14: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กัน2ด้านเลย
15: ใช่ครับก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดเสนอว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว
14: ่
15: าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
14: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
15: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่ก็อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้บัญชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสารพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
14: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยวันนี้ท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
15: ใช่ครับ
14: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
15: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
14: ม
15: ผมก็ พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วขอมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ
14: ครับ
15: ผมเห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
14: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
15: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
14: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
15: ด้วยความยินดีครับ
14: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
15: ครับสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการและแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
19: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมแบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
18: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
19: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลน้ำเตรียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และ ที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมพได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
18: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
2: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
14: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
20: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดำทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปภ.ก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปภ.เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดำได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดำแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดำเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั้นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
14: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
21: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอสองก็เสียหายเยอะแล้วก็ต้องขนมาไปตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรก็ทิ้งหมดเลยมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถปตท.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรไงปีปัญหาก็คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ปีสามปีสี่รถปตท.ก็เข้าทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดเหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าเพื่อถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดก็ไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำเท่าที่ทำเราไหว
14: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้น ก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
4: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทํากิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทํากิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
1: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
22: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพรางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
1: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
23: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
24: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนปะป้องเมืองอู้เรื่องลำพูน

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้อเมืองอู้เรื่องลำปูนเนาะทุกวันศุกร์นะเจ้า8โมงหลังเคารพธงชาติคุณผู้ฟังเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM ความ

0: ตะวันมีเผือกนะเจ้าห่วมรายการกันในเจ้านี้เจ้าสวัสดีเจ้าท่านรองเจ้า
1: สวัสดีค่ะน้องออย
0: เจ้าเจอกันแถม1สัปดาห์นะเจ้าเจ้าสดจากห้องทรงสวทลปูนนะเจ้าวันนี้ดิฉันออยอยู่กับท่านรองเบญจวรรณมีเผือกเนา
1: ะ
0: มาส่งข่าวสารมาอู้จ๋าเรื่องราวหลายเรื่องเลยวันนี้ที่เป็นประเด็นน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาเล่าฟัง
1: ในช่วงนี้ก็ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของอากาศ
0: เจ้าน
1: ะคะเพราะว่าทางอุตุนิยมวิทยาก็มีการส่งสัญญาณเรื่องของการพยากรณ์อากาศเรื่องฟ้าฝน
0: ฟ้าฝน
1: ซึ่งอาจจะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีกลุ่มฝนนะคะที่เข้ามาในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในช่วงของอำเภอลี้อำเภอบ้านโฮ่งนะคะแล้วก็จนถึงอำเภอเมืองเราด้วยนะคะก็มันก็มีเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งอากาศภาคเหนือก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาพูดคุยกันว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วซึ่งก็เป็นตามนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะมานำเรียนนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าในช่วงตั้งแต่วันที่9ถึง15ตุลาเนี่ยนะคะของช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็อากาศจะเริ่มแปรปรวนอีกเหมือนเดิ
0: ม
1: นะคะเพราะว่าเราได้รับมวลอากาศสูงนะคะที่เคลื่อนเข้ามาทางภาคเหนือมาจากทางจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ช่วงภาคเหนือของเราของประเทศไทยเนี่ยค่ะมีฟ้าฝนนะคะมีฟ้าฝนเป็นบางพื้นที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีลมมาด้วยนะคะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่เราจะได้เห็นว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีลมกระโชกแรงในพื้นที่ของอำเภอลี
0: ้
1: ซึ่งทำให้เกิดเหตุวาตภัยนะคะก็หลังคาก็ไปกันหลายหลังอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะนำเรียนอีกว่าเดือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่มาคุยกันเราพูดถึงการประกันนะคะวันนี้เราจังหวัดลำพูนเราก็ได้ใช้ประกันแล้วนะคะเป็นจังหวัดแรกๆ
0: เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยเลย
1: เดี๋ยวก็จะนำเรียนนะคะซึ่งก็ขออนุญาตแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าในช่วงวันที่10ตุลาเนี่ยก็คือวันเสาร์เนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนอีกนะคะซึ่งมีความสูงเขาเรียกมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยนะคะประมาณ 55% นะคะ อาจจะไม่ได้ 80-90% แต่ว่ามันอาจจะไปตกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะดูในเรื่องของหลังคาบ้านกันให้ดีโรงเรือนต่างๆนะคะท่านที่ทำการประมงในแม่น้ำลำคลองนะคะแพปลาซังที่เป็นเลี้ยงปลาในกระชังก็ผูกยึดกันไว้ให้ดีนะคะอันนี้เรื่องของการทำมาหากินเนาะแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพก็ยังต้องระวังนะคะเรื่องฟ้าฝนหวัดอะไรต่างๆที่จะเข้ามานะคะโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กนะคะของผู้สูงอายุนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังไปเจอฝนมาก็รีบสระผ
0: ม
1: นะคะเป่าผมให้แห้งให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะหลับจะนอนจะได้ไม่มีอาการของหวัดนะคะซึ่งปัจจุบันก็ติดกันได้ง่ายนะคะแล้วก็ในช่วงเรื่องของการเดินทางก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะก็มันมืดเร็วนะคะมันมืดเร็วช่วงหน้าหนาวนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องโรคภัยเนี่ยก็มีความเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องน้องออยได้เห็นข่าวไหม
0: เห็นข่าวเจ้าท่านรองเจ้าที่ประเทศลาวบ้างเหรอเจ
1: ้
0: า
1: ใช่ค่ะก็คือที่ประเทศลาวตอนนี้ก็มีเรื่องของการแพร่ระบาดของโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์นะคะซึ่งเนื่องด้วยประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนแถวหนองคายแถวอะไรเงี้ยนะคะแถวทางมุกดาหารเนี่ยเราก็จะติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือทางประเทศลาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนอะคนทางเหนือก็ชอบไปเที่ยวเหมือนกัน
0: แม่ละจ้า
1: ดังนั้นก็จะขออนุญาตมานำเรียนในเรื่องของข้อควรระมัดระวังหรือโรคที่เกิดขึ้นที่เป็นการแพร่ระบาดอยู่ในสปป.ลาวอยู่ในช่วงนี
0: ้
1: นะคะซึ่งก็จะปรากฏอยู่ในแขวงอะไรอยู่สอง
0: แขวงบอริคำไซกับแขวงเชียงขวางหลักๆเลยสองแขวง
1: สองแขวงนี้แต่ว่า
0: ประเทศลาว
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันก็ระบาดกันไปเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเหมือนโควิดนะคะขนาดนั้นถ้าเรามีความดูแลตัวเองหรือระมัดระวังนะคะก็ขออนุญาตในเรื่องของถ้าหากพ่อแม่พี่น้องของเราที่จะไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุระหรือไปเยี่ยมเยียนสปป.ลาวเนี่ยก็ให้ตรวจสอบด้วยว่าตนเองและเด็ก ที่ร่วมเดินทางไปสปป.ลาวเนี่ยได้รับวัคซีนโรคบอลิโอมาก่อนหน้านี้ครบถ้วนหรือยังหรืออยู่ในระยะที่จะต้องกระตุ้นนะคะกระตุ้นเพื่อที่จะเป็นเรื่องของการป้องกันนะคะนี่ป้องกันตัวในขณะเดียวกัน

0: ถ้าท่านอยู่ในสปป.ลาวแล้วเนี่ยก็จะหยิบของหยิบโน่นหยิบนี่หยิบนั่นก็ล้างมือนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะด้วยสบู่หรือเจลหรือล้างด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะในการหยิบจับโดยเฉพาะในช่วงที่ก่อนจะรับประทานอาหารหรือน้ำหรือเครื่องดื่มต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มือไปสัมผัสแล้วก็โรคเหล่านี้ค่ะมันจะติดอยู่ในอาหารหรือในน้ำที่เราไปสัมผัสนะคะหรือภาชนะนะคะที่เราไปสัมผัสเพราะนั้นก็ให้มีการป้องกันตนเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือทานอาหารที่ปรุงสุกๆใหม่ๆนะคะดื่มน้ำที่บรรจุขวดที่ปิดสนิทนะคะถ้าไปในที่สาธารณะก็อย่าไปกดน้ำที่อยู่ตามจุดต่างๆที่ให้บริการนะคะก็จะเป็นการช่วยการป้องกันให้เราได้ในระดับนึงนะคะแล้วก็หากกลับมาสมมติเกิดติดมาแล้วกลับมาตอนนั้นเรายังไม่รู้ตัวนะคะพอกลับมาถ้าท่านไปสปป.ลาวกลับมาเนี่ยให้พยายามสังเกตอาการของตัวเองนะคะว่าเรามีอาการที่จะผิดปกติจากตอนที่เราไปเนี่ยสักประมาณสัก14วันนะคะเพราะว่ามันจะมีอาการที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไปอาจจะไป 2-3 วันกลับมาก็ไปทำหน้าที่โน่นนี่นั่นเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราติดโรคแล้วก็อยู่ในระยะแพร่จะรู้อีกทีคือแพร่ไปแล้วเพราะนั้นก็ถ้าไปสปป.ลาวกลับมาก็ให้สังเกตตัวเองนะคะประมาณสัก14วันหลังจากกลับในพื้นที่เสี่ยงที่ทางน้องออยบอกโดยเฉพาะ2แขวงนี
1: ้2แขวงแขวงบริคำไซกับแขวงเชียงขวาง
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมันเจอผู้ป่วย2รายมากกว่าสามท่านรองที่อำเภอหมอกที่แขวงเชียงขวางเนี่ยจ้ะ
0: ทีนี้มันก็มีอาการคล้ายๆหวัดนะ
1: มันมีการ
0: ไอมีอาการมีน้ำมูกแต่ว่าที่มันจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เหมือนอาการหวัดเลยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะวันช่วงนี้ฝนมาเราโดนฝนเราเป็นหวัดแต่จริงๆถ้าท่านไปลาวมาเนี่ยไปสปป.ลาวมาท่านต้องระวังด้วยว่ามันมีโรคนี้อยู่นะคะเราอาจจะเป็นโรคโปลิโอที่มันมีการกลายพันธุ์ตัวนี้ก็ได้นะคะ
1: แต่ว่าในส่วนที่มันจะกลายพันธุ์เนี่ยนะอาจารย์ท่านรองทราบว่ามันก็จะมีกลุ่มอาการที่จะกลายพันธุ์ไปแบบรุนแรงแบบไม่รุนแรงเนาะแล้วก็บางสายพันธุ์ที่มันกลายไปเนี่ยมันกลายไปทำให้เป็นอัมพาตอัมพาตอย่างก็ได้เลยนะจ๊ะ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าท่านน่ะข้ามแดนมาแล้วแล้วท่านไม่มีอาการเหล่านี้แต่ท่านมาอยู่ที่บ้านเนี่ยในช่วง14วันถ้ามีอาการก็รีบไปพบแพทย์นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านไปสปป.ลาวแล้วท่านเกิดอาการก่อนจะข้ามแดนมา อันนี้ต้องขอความร่วมมือนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ด่านชายแดนนะคะแล้วก็ท่านก็ต้องกักตัวแล้วก็เข้าสู่กระบวนการดูแลของทางคุณหมอนะคะของทางสาธารณสุขเขาเพราะว่าไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่เอาเชื้อเข้ามาปล่อยในบ้านเรานะคะมาปล่อยให้กับคนที่รักในบ้านเราก็ขอให้มีความระมัดระวังกันในเรื่องของโรคติดต่อหากท่านไปสปป.ลาวนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นแบบเรื่องใหม่เลยนะเจ้าที่เพิ่งเกิดขึ้น
0: ก็น่าจะช่วง
1: ได้รับแจ้งมา
0: ใช่ค่ะก็น่าจะช่วงนี้ค่ะช่วงสิงหากันยามาถึงตอนช่วงนี้ค่ะ
1: เจ้าฝากความห่วงใยระมัดระวังกันตัวนะเจ้าแจ้งข่าวกันเนาะก็อย่างที่ท่านรองบอกนะเจ้าว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการที่จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันเยอะโรคภัยไข้เจ็บก็มีหลายนะเจ้าอากาศแปรปรวนจะอีบางคนฮัดชิวอย่างกันมาแล้วนะเจ้าก็กินอาหารที่มีประโยชน์เนาะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ่อยๆนะเจ้าท่านรองล่าสุดเต้นแอโรบิก
0: ต้องรักษาสุขภาพ
1: รักษาสุขภาพจ้าที่สารการยังมีเต้นแอโรบิกทุกวัน
0: พุธค่ะตอนเย็นหลังจากเลิกงานแล้วค่ะ
1: ก็เป็นกิจกรรม
0: ที่ทางทรัพยากรบุคคลเขาก็เชิญชวนข้าราชการลูกจ้างก็คือบุคลากรในภาครัฐนี่แหละให้ดูแลสุขอนามัยของตัวเองเพื่อที่ได้มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
1: คือแบบนั่งทำงานทั้งวันอาจจะต้องแบบมีพื้นที่ในการยืดเหยียดนิดน
0: ึ
1: งนะเจ้าเนาะ
0: อาทิตย์ละวัน
1: เจ้าสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีนะจ๊ะก็จะทำเพื่อภาพรวมเนี่ยดีไปหมดเลยนะจ๊ะยังเจ้านี้ดีใจชมท่านรองบอกว่าท่านรองมาอยู่ละปูนี้รู้สึกว่าดีหลายๆอย่างก่อน
0: อากาศดีค่ะอากาศดีอารมณ์ดี
1: อากาศดี
0: อาหารดี
1: อาหารดี
0: ทางคุณหมอก็จะบอกว่า3อนะพี่อากาศดีอากาศอารมณ์ดีแล้วก็อาหารดีแล้วก็จะทำให้เราสุขภาพดีแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญก็อย่าลืมออกกำลังกาย
1: จ้า
0: คุณหมอก็จะบอกอยู่ ต้องพยายามอายุเยอะแล้วอายุเยอะต้องพยายามค
1: ่
0: ะ
1: แต่ยังสวยอยู่แหละถ้าเราบอกคนละปูนใจดีอยู่แล้วมีความสุขเจ้าเนาะนอกจากเรื่องของความใจดีแล้วคุณผู้ฟังเจ้าก็เชื่อมั่นว่าที่ผ่านมาเขาก็จะหันได้อย่างชัดเจนนะเจ้าว่ากระบวนการทำงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน นะจ๊ะแม้แต่ในส่วนของทางคณะสงฆ์หรือองค์กรต่างๆเนี่ยก็ประสานรวมในการทำงานกันเป็นอย่างดีนะจ๊ะในช่วงที่ผ่านมาก็จะหันว่ามีการเตรียมการเรื่องของสถานการณ์อุทกภัย
0: ใช่ค่ะ
1: สัปดาห์ที่แล้วท่านรองก็ยังมาเล่าให้ฟังอยู่เลยว่าเขาก็เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะคือเราก็ฟังพยากรณ์เหมือนกันนะคะกับพี่น้องประชาชนในภาครัฐเขาก็บูรณาการการทำงานนะคะที่นำเรียนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่า เรารู้ว่าฟ้าฝนจะมาแล้วก็จะมาพอสมควรเพราะนั้นไอ้สิ่งที่กีดขวางลำน้ำก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็คือหน่วยงานต่างๆนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บอกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะพี่อบจ.เป็นพี่ใหญ่ท้องถิ่นต่างๆรวมถึงทางทหารทางตำรวจนะคะก็พวกทีมอาสาต่างๆนะคะหรือจิตอาสาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของจัดการเรื่องสิ่งกีดขวางลำน้ำไปแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่5ตุลาค
1: ม
0: นี่เองนะคะในช่วงที่ดิฉันมาเตือนนั่นแหละแล้วก็มันก็มีเกิดเหตุที่บ้านโฮ่ง
1: ที่บ้านโฮ่ง
0: น
1: ะคะ
0: ที่บ้านโฮ่งเนี่ยมีน้ำป่าเพราะเนื่องจากปริมาณน้ำที่มันฝนมันตกเยอะนะคะแล้วก็มันก็ไหลจากที่สูงลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะบอกก็บ้านโฮ่งน้ำก็จะมาทุกปีแต่มันไม่ได้หนักเหมือนปีนี้นะคะมันมาแบบเบาๆเนี่ยค่ะดูจากภาพเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ลงพื้นที่ไปวันที่6เลยเพราะวันที่5เนี่ยแทบจะเข้าพื้นที่ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำมาช่วงบ่ายๆเย็นๆก็เลยวันที่6เช้าเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยท่านก็เข้าไปดูนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการเตือนกันแล้วนะคะว่าต้องมีความระมัดระวังยกของขึ้นสู่ที่สูงน้องออยรู้ไหมว่าผู้ประสบภัยในพื้นที่ของป่าพลูเนี่ยของตำบลป่าพลูบ้านทุ่งเนี่ยสูงถึง200กว่าครัวเรือนนะคะก็ค่อนข้างจะเยอะอยู
1: ่225
0: ครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ทำให้เส้นทางการคมนาคมเอ่ยบ้านเรือนก็มีความลำบากเลยนะคะห้องน้ำห้องสุขาซึ่งโดยวิถีชีวิตของเราเนาะห้องสุขาจะอยู่นอกตัวบ้านจะไม่ได้อยู่กับตัวบ้านก็มีการชำรุดไปเยอะเพราะว่าน้ำมันสูงมากนะคะน้ำสูงมากแต่มาแป๊บเดียวค่ะมา 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ไปแต่ก็ทิ้งซากความเสียหายไว้เพราะว่าเขาพัดพาเอาดินโคลนมาอยู่ในเลือกสวนไร่นาเราเพราะฉะนั้นต้นพืชต้นไม้ต่างๆมันก็ต้องมาเร่งกันขูดหน้าดินออกอะไรออกเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในปีต่อไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอวันที่6ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่ได้ลงไปคนเดียวนะคะท่านก็ลงไปกับทีมงานนะคะก็ที่บอกว่าบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนแหละนะคะก็คือในนามของจังหวัดเอ่ยปภจังหวัดนะคะท้องถิ่นนะคะในพื้นที่นะคะทางท่านนายกอบจท่านก็ลงไปด้วยนะคะแล้วก็
1: ท่านนายอำเภอ
0: ใช่ท่านนายอำเภ
1: อ
0: ประชาสัมพันธ์จังหวัดนายอำเภอบ้านโฮ่งนะคะสาธารณสุขจังหวัดนะคะทางเรือนจำเกษตรนะคะรวมถึงทางตำรวจตะเวนชายแดนตชด33ค่ะก็ลงไปเพื่อที่จะช่วยกันล้างบ้านเอาดินเอาโคลนออกจากบ้านเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าไปสำรวจทรัพย์สิน
1: เจ้าน
0: ะคะเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองได้นะคะเนี่ยขนาดยกขึ้นไปแล้วก็ยังไม่รอดเลยบางบ้านเพราะว่ามันมาสูงมากแล้วก็น้ำก็เร็วมากนะคะ
1: นี้ CSR จากพมจ.ก็ส่งน
0: ้ำดื่มวันนั้นเลยค่ะ
1: ใช้ต่างๆ
0: ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดหลายบริษัทหลายภาคส่วนก็สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเพราะว่าน้ำมาเนี่ยเข้าใจว่าคงไม่ได้เก็บกันสักเท่าไหร่เก็บเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของอย่างอื่นบางบ้านเนี่ยเสื้อผ้าแทบจะไม่ได้เก็บเลยใช่ค่ะแล้วก็เอาตัวรอดออกมาจากพื้นที่หรือขึ้นไปอยู่ในที่สูงนะคะเพราะนั้นมันก็เกิดความเสียหายนะคะท่านผู้ว่าก็มีข้อสั่งการ3เรื่องนะคะที่ได้สั่งการในวันนั้นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเชิงรุกเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเร่งเปิดประตูระบายน้ำนะคะให้น้ำออกก็คือท่านอยู่ในเมืองนี่แหละแต่ท่านสั่งการไปที่นายอำเภอซึ่งอยู่ในพื้นที่รวมถึงสั่งการไปที่กรมชลประทานก็คือโดยชลประทานจังหวัดนะคะก็คือช่วยกันระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะเปิดทางไหลของน้ำนะคะก็คือที่นำเรียนไปแล้วว่าเรามีการจัดการเรื่องของสิ่งกีดขวางลำน้ำไว้ล่วงหน้านะคะทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำเนี่ยมันดีนะคะรวมถึงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเยียวยานะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงพื้นที่รวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะได้มารับอะไรนะการเยียวยาจากทางภาครัฐนะเดือนที่แล้วเอ๊ะไม่ถึงแล้ว อาทิตย์ที่แล้วก็มาพูดคุยเรื่องของประกันนะคะเดี๋ยวจะนำเรียนว่าจังหวัดลำพูนเราเนี่ยก็ได้ใช้สิทธิ์นั้นแหละแล้วนะคะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้ใช้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าท่านรอง
0: นะคะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุ
1: ก็บอกให้เฮ้ยได้เจ้าแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุเฮาก็ถือว่าเป็น
0: คือณตอนนี้ที่ป่ารูน้ำสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมาดูแลในเรื่องของการเยียวยานะคะที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรามีประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มานำเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยทำให้กับทุกครัวเรือนค่ะในประเทศไทยนะคะที่มีบ้านเลขที่ถ้าเกิดเหตุนะคะท่านก็จะได้รับการเยียวยาจากโครงการนี้นะคะซึ่งก็มีผลเริ่มบังคับตั้งแต่1ตุลาปีนี้จนถึงวันที่1ตุลาปีหน้านะคะแล้วก็รอบนี้ที่ทางบ้านโฮ่งเนี่ยเบื้องต้นคือ225ครัวเรือนแต่ก็อาจจะมีบางครัวเรือนที่มีเพิ่มเติมเนื่องจากท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในใกล้ชิดกับในกลุ่มอาจจะหลุดข่าวหลุดสารไปซึ่งก็ท่านนายอำเภอก็กำลังเช็คข้อมูลอยู่น่าจะมีการเพิ่มจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือทุกท่านก็ต้องถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพประกอบนะคะ
1: ในขณะเกิดเหต
0: ุใช่ในขณะเกิดเหตุหรือในขณะเกิดเหตุท่านอาจจะลงไปถ่ายไม่ได้แต่ว่าตามข้างบ้านนะคะมีคราบน้ำคราบอะไรที่ทำให้เห็นว่ามันมีร่องรอยของการเกิดเหตุนะคะก็จะได้สามารถเข้าที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการนี้ของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเองเนาะดิฉันก็นำเรียนไปตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งเมื่อวันที่7ตุลาเกิดเหตุวันที่5ตุลาวันที่7ตุลาท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็ท่านก็ได้มีข้อสั่งการนะคะว่าให้ทางลำพูนเนี่ยดำเนินการในเรื่องของภัยพิบัติตัวนี้นะคะเป็นเรื่องของอุทกภัยดิฉันนำเรียนไปแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสามภัยเท่านั้นที่รับความคุ้มครองก็คืออุทกภัยก็คือน้ำท่วมวาตภัยก็คือลมพัดมานะคะแล้วก็แผ่นดินไหว
1: แผ่นดินไหว
0: นะคะซึ่งเขาก็จะดูแลก็ในส่วนแรกก็คือได้เลย 10,000 แต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านลงทะเบียนปุ๊บได้ปั๊บนะคะก็จะมีห่วงเวลานะคะให้ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาไปดูเอกสารแล้วก็จะจ่ายให้ท่านภายใน15วันก็คือให้ 10,000 ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงไปดูอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประมวลผลจากข้อมูลที่เราอัปเดตเข้าไปในเว็บไซต์นะคะก็จะมีโปรแกรมให้สามารถเข้าไปคีย์ได้นะคะซึ่งก็สูงสุดก็คือไม่เกิน 100,000 บาท 10,000 บวกกับอีก 90,000 นะคะแต่ว่า 90,000 หลังเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงหน้างานจริงๆว่า
1: ความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะดูแลนะคะซึ่งในวันที่7ตุลาที่ผ่านมาค่ะท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านเป็นประธานแถลงข่าวนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะว่าจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็คือร่วมกับทางจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งในวันนั้นก็จะมีทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือทางท่านชูชัดประมูลผลนะคะท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือที่เราเรียกกันว่าคปภ.นะคะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้โดยตรงนะคะร่วมกับท่านดร.สมพรสืบทวินกุลท่านเป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าวจากภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นแถลงข่าวที่ห้องพิธีการศูนย์ราชการเราก็คือสารกลางจังหวัด
1: แถลงที่ลำพูน
0: ใช่ค่ะที่ลำพูน
1: ก
0: ็
1: คือท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านอยู่ที่กรมป้องกัน
0: อยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
1: ั
0: ย
1: ก็คอนเฟอเรนซ์แถลงร่วมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: มาที่ลำพูนโดย
0: ก็พูดง่ายๆว่าลำพูนก็คือเป็นจังหวัดเริ่มต้นนะคะในการที่จะสาธิตในเรื่องของการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป็นรายแรกของประเทศนะคะก็พี่บัญชาใจแก้วนะคะท่านเป็นราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเมื่อวันที่5ตุลาคมนะคะก็มาขีดข้อมูลซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยก็มีท่านนายอำเภอในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอลี้นายอำเภอแม่ทาซึ่งจริงๆดิฉันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเกิดเหตุในพื้นที่สองพื้นที่นี้ด้วยแต่ว่าเหมือนลี้เนี่ยเจอเรื่องวาตภัยเรื่องลมนะคะแม่ทาก็เจอเรื่องน้ำก
1: ็
0: เป็นอุทกภัยแต่ว่าจำนวนครอบครัวอาจจะน้อยแต่ว่าบ้านโฮ่งเนี่ยเยอะมากซึ่งวันนั้นก็มีพ่อแม่พี่น้องที่ประสบเหตุเนี่ยเข้ามาก็ประมาณสัก20ครัวเรือนนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการให้แต่ละท่านเนี่ยเข้าไปเอาเอกสารหลักฐานแล้วก็มาขีข้อมูลซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไอสมาคมประกันวินาศภัยเนี่ยท่านก็อำนวยความสะดวกในการคีย์ใช้เวลาไม่นานค่ะท่านมีแอปพลิเคชันไทยดีหรือไม่งั้นก็มีบัตรประชาชนถ้าไม่สะดวกใช้แอปก็สามารถจะยื่นเป็นเปเปอร์ได้นะเป็นเอกสาร
1: มันก็คือการยื่นเคลมประกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยจริงๆพี่น้องประชาชนบางคนบอกว่ามันมีจะอี้ตัวคะอันนี้คือโครงการใหม่ๆเลยนะเจ้าที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะ
1: นะเจ้าแล้วก็ระบุบังเอิญเขาเกิดเหตุวันที่5
0: ใช่ค่ะ
1: 5ตุลานะเจ้าท่านผู้ว่าเข้าพื้นที่ปุ๊บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วก็สามารถที่จะยื่นขอรับสินไหมทดแทนจากการประกันภัยตามโครงการของรัฐบาลได้เลย
0: ตอนนี้ทางอำเภอต่างๆก็เร่งระดมเจ้าหน้าที่นะคะคีย์ข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบเหตุอยู
1: ่
0: นะคะทราบว่าทางบ้านโฮ่งเนี่ยก็คีย์เข้าไปได้รับหนึ่งแล้วนะคะสำหรับพี่บัญชาก็หลังจากนี้15
1: ว
0: ัน
1: ไม่เกิน
0: ได้เลย 10,000 ก่
1: อ
0: นเขาจะไม่มาเอาคืน
1: เจ้า
0: สมมุติสำรวจความเสียหายแล้วแค่สัก 3,000 สมมุตินะไอ้ท่านเลขาคปภ.หรือนายกสมาคมประกันไม่ได้ไปบอกว่าไม่เอาคืนก
1: ็
0: คือให้แล้วคือให้ไปเลยเดี๋ยวเรามีเสียงท่านผู้ว่าไหม
1: จะมีเสียงท่านผู้ว่าที่คือสัมภาษณ์นะจะร่วมกันกับคุณบัญชาใจแก้วนะจะที่เป็นคนลงทะเบียนฮับก้าสินไหมทดแทนประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ลงทะเบียนเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ละปูนเฮานะจะเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าสักน้อยนึงละกันนะเจ้าเจอเลยเจ้าท่านผู้ว่าท่านที่สัมภาษณ์ไว
2: ้น้ำลมไม่นับไฟครับไฟเนี่ยไม่ถือเป็นภัยพิบัติอัคคีภัยที่เกิดเพลิงไหม้บ้านไม่นับดินก็คือแผ่นดินไหวนะครับน้ำก็น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมลมก็คือวาตภัยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมที่บ้านโฮ่งนะที่ป่า
3: พลู
2: สี่หมู่เนี่ย
3: ป่าพลู
2: เป็นภัยที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเขาก็จะให้ค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนที่ประสบภัยนะครับถึงแม้น้ำจะอยู่หลากแค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับแต่ก็เกิดทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยประการแรกผมก็ลงไปที่พื้นที่นะครับไปดูว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอย่างไรก็พบว่า225หลังคาเรือนนะครับที่รายงานกันขึ้นมาเนี่ยพบว่าได้รับความเสียหายจากน้ำนะครับก็เลยมีการรายงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็มีบัญชาว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดลำพูนก็ลองดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยในการเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่เราเรียกภาษาทั่วไปว่าเคลมประกันนะครับทีนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่คุ้นเคยว่าอยู่ดีๆจะไปเคลมยังไงเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการคปภ.นะฮะชื่อย่อคปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับแล้วก็ท่านดร.สมพรสืบทวินกุลซึ่งเป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยรวมถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านธีรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรเนี่ยได้จัดงานคือเป็นการเรียกว่าแถลงข่าวอะแต่จริงๆแล้วเป็นการชี้แจงภาพรวมให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เห็นขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนของผู้เสียหายเนี่ยอย่างพี่บัญชาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้นำลงทะเบียนให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยครับแล้วก็ลงกันสดๆว่ามันง่ายคือมีแอปพลิเคชันมีบัตรประชาชนมีภาพถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็
3: เตรียมมาหมดเลยครับ
2: เตรียมมาหมดใช่ไห
3: ม
2: แล้วก็ดำเนินการตามที่เราเห็นเนี่ยไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าเลยนะมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาพิจารณา15
3: ว
2: ัน นะ
3: เมื่อกี
2: ้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีพร้อมเพย์นะหรือบัญชีธนาคารอันนี้ซึ่งต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ถ้าเราได้เห็นก็จะเห็นการทำเป็นตัวอย่างเนี่ยจะพบว่าการดำเนินการนี้ง่ายดายและสะดวกนะครับแต่ในส่วนของจังหวัดลำพูนเองเนี่ยผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดก็เล็งเห็นว่าแม้จะง่ายแต่พี่น้องประชาชนจำนวน200กว่ารายเนี่ย200กว่าหลังคาเรือนเนี่ยที่ต้องเรียกว่าหลังคาเรือนเนาะถ้าบ้านเดียวกันก็รับได้คนเดียวอาจจะถ้าทำเองอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับเราเลยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอกรณีนี้ก็เป็นนายอำเภอบ้านโฮ่งนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ท้องที่ท้องถิ่นพ่อหลวงพ่อกำนันแล้วก็นายกตรงนั้นเป็นอบต.ป่าพลูเนาะ
3: ครับผม
2: ให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับก็คาดว่าผมก็ตั้งเป็นเป้าหมายว่า ทุกรายทุกหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปช่วยดูว่าติดขัดปัญหาอะไรครับ
3: พี่บัตรหนึ่งต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบของที่สำคัญที่สุดครับแล้วก็เก็บเข้าที่ปลอดภัยครับอย่างที่ผมเจอวันนั้นนะครับครับเพราะว่ามันมาเร็วมาแรงครับวันนั้นนะครับ
2: น้ำสูงเท่าไหร่ที่ที่บ้านของ
3: ประมาณหัวเข่าครับวันนั้นครับ
2: ก็เป็นโคลนเป็นน้ำหลากเ
3: ต็มใช่ครับ
2: แรง
3: มา
4: แล้วเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อเคลมประกันภัยพิบัติเนี่ยครับต้องเตรียมยังไงบ้าง
3: วันยังวันนั้นขั้นตอนแรกเจ้าที่ทางอบต.เขามารับเอกสารให้ครับแล้วก็ตั้งศูนย์ที่ไอ้ศาลากลางหมู่บ้านครับผมแล้วก็เจ้าไอ้ชาวบ้านก็ไปยื่นกันครับ
2: เกิดเหตุวันที่5เขามาตั้งศูนย์เมื่อไหร่วันที่6
3: ตั้งศูนย
2: ์วันรุ่งขึ้น
3: ครับผมวันรุ่งขึ้นครับถัดมาวันที่6ครับวันที่6แต่ว่ามาเคลียร์พื้นที่นี่มาตั้งแต่คืนนั้นเลยครับเขามาตัดไม้ท่อนสูงที่ขวางทางน้ำครับติดใต้สะพานเลยครับ
2: ครับ
3: เจ้าที่ทหารแล้วก็
2: ทหารร7001
3: ครับแล้วก็หน่วย
2: ตำรวจ
3: ที่มาพ่นทำความสะอาดนะครับของหลายตำบลมาครับในอำเภอเดียวกัน
2: ตำรวจตชด.ก็มา
3: ตำรวจก็มาครับ
2: ตำรวจภูธรก็มา
3: เจ้าหน้าที่ที่อยู่เรือนจำครับไอ้คนที่อยู่เรือนจำ
2: ผู้ต้องราชทัณฑ์
3: ผู้ต้องราชทัณ
2: ฑ์ก็มาช่วยกันนะครับแล้วมีอีกกำลังพลอส.
3: ดีดีมากครับพอใจมากครับเพราะว่าคุ้มค่ากับการเสียเวลาที่ผมต้องทำความสะอาดบ้านเนี่ยอย่างบ้านผมนี่น่าจะ3วัน4วันนู่นแหละครับแต่ละคนขาดเวลาไปทำงานไปรับจ้างคร
2: ับ ขาดรายได้
3: ถือว่าคุ้มครับพอใจมากครับ
2: ผมก็ได้เห็นประโยชน์ของกรมธรรม์ฉบับนี้กับผ่านทางพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงความรู้สึกมานะเพราะว่าทุกคนเครียดเรามีแม้กระทั่งเดี๋ยวขอบคุณทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้วยที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยส่งแพทย์ไปเยียวยาทั้งร่างกายจิตใจนะน้ำมาเนี่ยร่างกายอาจจะแล้วมีจิตใจด้วยว่าเครียดไหมเครียดนะบ้านถูกน้ำไล่มาเนี่ยแต่พอได้เงิน 10,000 บาทเนี่ยมันก็คลายบรรเทาความเครียดไปได้บ้างอย่างน้อยงานที่ไม่ได้ไปทำหลายวันนะครับการซ่อมบำรุงรักษาความสะอาดบ้านก็ต้องใช้ต้นทุนอย่างน้อยเงินก้อนนี้ก็อาจจะดูไม่มากนักแต่ว่าก็ทำให้บรรเทาความเครียดลงไปได้
3: ใช่ครับบรรเทาได้เยอะครับ
4: หล
3: ัง
4: จากนี้ทางจังหวัด
2: ผมคุยกับท่านนายอำเภอว่าเป้าหมายคือรายใดรายหนึ่งใน225ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยเหตุใดก็ตามให้รายงานผมจะเข้าไปดูนะครับตั้งเป้าให้ทุกคนได้รับการเยียวยาจากกรมธรรม์ฉบับนี้ให้หมดทั้ง 100% ครับ
1: ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะจ๊ะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะจ๊ะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะจ๊ะพร้อมกันครับผู้ที่ลงทะเบียนรับค่าสินใหม่ทดแทนประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุณบัญชาใจแก้วนะจ๊ะผู้ประสบภัยจากอำเภอบ้านโฮงนะจ๊ะ
0: ตอนนี้อาจจะมีพ่อแม่พี่น้องบางรายที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยจริงๆก็คืออาจจะติดขัดในเรื่องของบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เพราะว่าเขาเวลาเขาโอนเนี่ยเขาจะผูกกับพร้อมเพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดำเนินการนะคะทำเรื่องของการโอนเงินอะไรพวกเนี้ยค่ะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทราบเบื้องต้นก็คือตอนนี้ทยอยลงกันก็สำเร็จไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะยกเว้นว่าบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะอาจจะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็คือไปอยู่ที่อื่นก็ต้องกลับมายื่นมาทำเอกสารหลักฐานนะคะก็มีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางอำเภอก็เตรียมพร้อมนะคะในการที่จะช่วยท่านนะคะในการที่จะลงทะเบียนเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ประสบเหตุนะคะก็ให้ติดต่อนะคะทางอำเภอหรือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็จะได้เยียวยาโดยใช้ประกันภัยนะคะที่ดิฉันนำเรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะ
1: ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตามนโยบายของรัฐบาลใช่ค่ะเจ้าก็ประชาชนต้องจ่ายสตังค์ซื้อเองรัฐบาลจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีคือไปแล้วครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะเจ้าทุกหลังคาเรือน
0: เราไม่อยากให้ภัยเกิดนะรอบนี้ก็เกิดเมื่อวันที่5ท่านผู้ว่าก็ประกาศภัยท่านก็ได้รับสิทธิ์ตามประกันภัยตัวนี้สมมุติไม่อยากให้เกิดหรอกสมมุติมันมีเหตุอะไรขึ้นมาหลังจากนี้ก็ได้อีกนะคะเหมือนที่ย้ำนำเรียนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่า เหตุเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งปีคือครั้งเดียวมีเหตุอะไรที่เข้ามากระทบจาก3เหตุนี้นะคะอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวและทำให้บ้านเรือนของท่านเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรือว่ามีความชำรุดบกพร่องก็ดำเนินการแจ้งข้อมูลนะคะก็จะได้รับสิทธิ์จากประกันภัยเหล่า โครงการนี้
1: เจ้า
0: ทุกครั้งที่เกิดเหตุ
1: ทุกครั้งที่เกิดเหตุนะเจ้าย้ำว่าน้ำท่วมพายุนะเจ้าลมพายุเนี่ยนะวาตภัยเนี่ยนะเจ้าแล้วก็แผ่นดินไหวก็จะได้อยู่ในสิทธิ์ในการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการนี้นะเจ้าส่วนกรณีที่ถ้าสมมุตินะเจ้าอย่างที่ท่านรองบอกคือเฮาอยากให้เกิดขึ้นหรอกนะเจ้ากรณีที่มีผู้เสียชีวิต
0: ก็ได้รับเหมือนกัน
1: ได้รับกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีวงเงินอยู่รู้สึกจะถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะ2ล้าน
1: บาท
0: 2ล้านบาทนะคะ
1: เจ้า
0: ค่ะ
1: เนาะ2ล้านบาทที่จะเฮือความ
0: แต่เราก็ไม่อยากให้ใช้นะคะไม่อยากให้มีไม่อยากให้ใครได้รับ
1: เกิดแบบนั้น
0: ค่ะไม่อยากให้ใครได้รับสิทธิ์ตัวนี้นะคะ
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็ย้ำเตือนแล้วก็แจ้งข่าวท่านผู้ฟังก็เป็นการเฮือข้อมูลกันว่าในกรณีที่ท่านอาจจะมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอย่าลืมบันทึกภาพถ่ายภาพเหตุการณ์เก็บข้อมูลรายละเอียดไว้เพราะว่าเรามีประกันภัยพิบัติแห่งชาติตรงนี้รองรับในการที่จะฮื้อสิทธิ์ค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทน
0: ดูแลในเบื้องต้น
1: ดูแลในเบื้องต้นนะเจ้า
0: แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงสัปดาห์ที่แล้วก็มาบอกว่าเอ๊ฟ้าฝนเริ่มมาโน่นนี่นั่นแล้วก็มีการนำเรียนพ่อแม่พี่น้องไปเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำซึ่งของรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ประจำวันที่8นะคะตุลาคมนี้ปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยทุกๆอ่างเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะเพิ่มขึ้นไม่มากยังสามารถรองรับน้ำได้อีกเยอะนะคะเพราะนั้นในช่วงที่ท่าน้ำมาในเส้นทางที่จะลงเข้าสู่แม่น้ำปิงเอ่ยแม่น้ำกวงเอ่ยนะคะหรือแม่น้ำลี
1: แม่น้ำทานแม่น้ำลี
0: แม่น้ำทานแม่น้ำลีเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรองรับน้ำได้อยู่นะคะก็อาจจะมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเหมือนเหลือพื้นที่ไว้น้อยมากเกินไปเพราะว่าระดับตลิ่งตอนนี้หลายๆแม่น้ำแต่หลายๆที่ดิฉันนำเรียนไปเนี่ยก็น่าจะต่ำกว่าตลิ่งก็2เมตรขึ้นไปนะคะ2เมตรถึง3เมตรเกือบ4เมตร
1: 3เมตร
0: นะคะ
1: อย่างน้ำทาน้ำลีเนี่ยก็คือไม่ถึงเมตรเลยน้ำลีนี่ก็แห้งไปแล้วเรียบร้อยนะเจ้าเนาะก็ถือว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำโดยรวมก็บ่ได้กังวลใจแต่อย่างใด
0: ยังไงก็จังหวัดลำพูนเราก็ยังให้ความสำคัญนะคะก็มีการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงให้ความสำคัญกับแผนงานและก็โครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยหรือภัยแล้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนะคะก็ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือต้องการแจ้งเหตุนะคะก็สามารถที่จะประสานได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: เจ้าเนาะก็เห็นตะวันนี้ท่านผู้ว่าก็ทำเรื่องของแผนการโครงการที่จะต้องเตรียมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเดี๋ยวคงต้องให้ท่านผู้ว่าได้
0: มาเล่าให้ฟังอีก
1: ว่าจัดลำดับความสำคัญในแต่ละแผนงานโครงการจะได้พ้อง
0: เมื่อวานนี้กันกองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะว่าระยะต้นระยะกลางระยะยาวเราจะมีแผนงานและโครงการในการที่จะป้องกันบ้านป้องกันเมืองของเราอย่างไรนะคะ
1: ก็หลายๆครั้งในตอนที่ท่านผู้ว่ามาออกรายการเนี่ยท่านก็จะแสดงเนื้อหาว่าในหนึ่งปัญหาเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาของการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนาะปลายทางสุดท้ายเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของการขอรับงบประมาณนะเจ้าแต่ก่อนที่จะไปถึงปลายทางก่อนที่จะได้เงินเหล่านั้นเนี่ยก็คงจะต้องมาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนน
0: ะ
1: เจ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้ามีนิดนึงเจ้าท่านรองเกี่ยวกับเงินแห่มส่วนหนึ่งนะเจ้าซึ่งเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีมั้งคะเจ้า
0: ใช่ค
1: ่ะอันนี้กรณีของการเกิดเหตุที่ละปูนเฮาคราวก่อนบุรณะเจ้าเนาะ
0: ตั้งแต่เดือนมิถุนามั้งคะที่เกิดเหตุที่แม่ทานะคะที่ตำบลทาปลาดุกนะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยได้รับเหตุนะคะได้รับอุบัติเหตุจากการที่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่นะคะแล้วก็พลัดตกน้ำเสียชีวิตไปนะคะหนึ่งรายนะคะซึ่งทางกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยแจ้งว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือท่านพระดอนปริศนานันทคุณนะคะท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยท่านก็พิจารณาอนุมัติเงินนะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยเนี่ยให้กับทางผู้ประสบภัยก็คื พี่สายันที่ดุนะคะซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ให้แก่ทายาทนะคะเป็นจำนวนเงิน 130,000 บาทนะคะซึ่งใน 130,000 บาทเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของค่าจัดการงานศพนะคะ 50,000 นะคะแล้วก็เป็นเงินกองทุนเลี้ยงชีพสำหรับครอบครัวเนี่ยเป็นเงิน 30,000 บาทแล้วก็พี่สายันเนี่ยเขามีบุตรนะคะซึ่งยังอายุไม่ถึง25ปีก็ได้รับเงินช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาอีก 50,000 บาทนะคะรวมเป็น 130,000 บาทซึ่งทางสำนักนายกก็ได้โอนเงินมาให้กับทางจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็ทางจังหวัดลำพูนก็ได้ดำเนินการไปส่งมอบให้กับทางทายาทนะคะของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6ตุลานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะมาช่วยเหลือนะคะหากเกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทายาทของผู้เสียชีวิตก็คือน้องธนกรที่ดุนะคะก็รับเงินดังกล่าวไปแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนายกเหล่ากาชาดท่านณัฐพรชูวงศ์นะคะท่านเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนแล้วก็เป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนด้วยท่านก็ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพนะคะแก่ทายาทผู้ประสบฐานภัยนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6ที่ผ่านมา
1: จ้าเนาะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวนะจ๊ะแล้วก็เป็นกำลังใจ
0: ค
1: ือกับทายาทแล้วก็ครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากคราวก่อนปุ้นนะจ๊ะ
0: รอบก่อนโน้นค่ะ
1: เจ้าก็ถือว่าได้ช่วยกันอย่างเต็มที่นะจ๊ะผมผู้ฟังนี่จะหันถึงการทำงานของทางจังหวัดลำพูนที่ต้องเรียนว่าน่าชื่นชมเนาะอย่างที่ดีจะออยเกินไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าเขาก็จะหันถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆนะจ๊ะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ประสานงานร่วมกันกับส่วนราชการหน่วยงานนะจ๊ะองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนที่จะได้ฮือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆยังทางด้านของเหล่ากาชาติ
0: จังหวัดกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเนี่ยเราต้องหาเงินนะคะมาเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นมาซื้อถุงอุปโภคบริโภคหรือช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็คือจริงๆทั้งสองหน่วยงานเนี่ยท่านนายกเหล่ากาชาติหรือท่านประธานแม่บ้านก็คือเป็นภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านก็สองตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยท่านก็บางครั้งทำในนามของกาชาดบ้างบางครั้งทำในนามของแม่บ้านมหาดไทยบ้างนะคะซึ่งทั้งสองหน่วยงานเนี้ยก็ต้องหารายได
1: ้เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่มีรายได้
0: ใช่ต้องหารายได้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคือความเดือดร้อนของแม่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางทีมกาชาดจะต้องเข้าไปบูรณาการในการช่วยเหลือท
1: ่
0: านจะเห็นผ่านถุงยังชีพนะคะที่แจกกันอยู่บ่อยๆหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นทุนการศึกษาเป
1: ็
0: นเงินช่วยเหลือนะคะซึ่งทั้งสองกิจกรรมทั้งกาชาดแล้วก็แม่บ้านมหาดไทยเนี่ยหลักๆก็คือช่วยเหลือสังคมแล้วก็ผู้ยากไร้นะคะก็มีการจัดหาทุนบ้างให้กับนักเรียนบ้างให้กับทุนประกอบอาชีพให้กับคนพิการบ้างหรือผู้สูงอายุนะคะคนติดบ้านติดเตียงผู้ด้อยโอกาสนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะไปดำเนินการนะคะที่สำคัญก็คือส่งเสริมสุขภาพการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยบางท่านที่เป็นผู้ป่วยเขาเรียกอะไรนะโรคไม่ติดต่อ
1: เรื้อรัง
0: อย่างเช่นคนติดบ้านติดเตียงเหมือนที่น้องออยบอกนะคะก็เป็นหน้าที่ที่ทางสองหน่วยงานนี้ค่ะโดยท่านภรรยาท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนั่งเป็นประธานอยู่ทั้งสองเป็นนายกแล้วก็เป็นประธานของทั้งสองของกลุ่มนี้จะต้องมีหน้าที่ในการหารายได้ซึ่งของทางกาชาดจังหวัดเนี่ยเราก็จะจัดในงานฤดูหนาว
1: เร็วๆนี้นะเดี๋ยวเตรียมพบกัน
0: ใช่ค่ะเราก็จะมีการเปิดร้านนะคะต
1: ั
0: ดมั
1: จฉ
0: ากาชาดมีการออกสลากนะคะเพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมาเป็นทุนในการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะคะ
1: ย้ำว่าเร็วๆนี้แล้วนะเจ้าเดี๋ยวสลากกาชาดออกมาแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์
0: ประชาสัมพันธ์ค่ะถ้าหาซื้อจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ก็เชิญชวนมาเที่ยวในงานนะคะก็จะมีการจำหน่ายนะคะปีนี้รางวัลเป็นรถของ Toyota
1: Fortuner เหรอคะ
0: ไม่ใช่เป็น Toyota Cross
1: โอ้ Toyota Cross
0: ค่ะแล้วก็มีกระบะ นะครับกระบะอีก1คันแล้วก็มีรถเก๋งอีก1คัน
1: โอ้ย3คันกันเจ้าท่านผู้ฟัง
0: เดี๋ยวรายละเอียดก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะมานำเรียนอีกครั้งนึงหรือท่านนายกหลักชาติอาจจะมาพูดคุยอีกรอบนึงนะคะทีนี้ในส่วนของแม่บ้านมหาดไทยอ่ะค่ะ
1: แม่บ้านมหาดไทย
0: เราก็ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเหมือนกับทางเหล่าประชาจังหวัดนะคะแต่เราก็พยายามที่จะหาเงินเข้ามานะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมาเป็นทุนเช่นเดียวกันนะคะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วดิฉันพูดไปนิดนึงในเรื่องของการที่ทำเสื้อขึ้นมา
1: ทำเสื้อลำพูน
0: เสื้อลำพูนนะคะมีโลโก้ลำพูนตรงหน้าอกด้านซ้ายนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กตรงปลายแขนนะคะด้านขวาว่าลำพูนไม่ลำพังนะคะก็คือทำเสื้อขึ้นมาเพื่อจำหน่ายแล้วก็รายได้หลังจากหักต้นทุนเสื้อแล้วเนี่ยก็จะเป็นเงินไว้สำหรับกิจกรรมของแม่บ้านมหาดไทยที่จะไปสมทบกับทางของกาชาดหรือในส่วนที่กาชาดดำเนินการไม่ได้เพราะทางแม่บ้านมหาดไทยก็จะได้เสริ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องดำเนินการนะคะเนี่ยค่ะท่านนายแบบกิติมศักดิ์นายแบบกิติมศักดิ์นะคะก็ใส่เสื้อของลำพูนเราซึ่งก็ตอนนี้ก็เปิดให้จองอยู
1: ่เปิดให้จองอยู่จะ
0: ให้จองอยู่ในราคาตัวละ350บาท
1: เจ้าน
0: ะคะ
1: 350บาทเท่านั้นนะเจ้า
0: พรีเซนเตอร์
1: แต่ละท่าน
0: สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยที่ปรากฏอยู
1: ่แต่ละท่านนะเจ้า
0: ตอนนี้ก็หลายๆภาคส่วนก็ที่จองไปรอบแรกก็ได้รับเสื้อมาแล้วนะคะก็ใส่ผ้าใส่สบายค่ะพี่ก็มีอยู่2ตัวก
1: ็
0: ใส่อยู่สบายค่ะ
1: เจ้า
0: ก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะก็สามารถสั่งจองได้นะคะผ่านเว็บไซต์นะคะหรือติดต่อที่สำนักงานจังหวัดนะคะซึ่งเป็นสำนักงานเลขานุการของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน
1: เจ้า
0: ก็เราก็ลำพูนไม่ลำพังเรามารวมพลังกันเพื่อลำพูนนะคะช่วยเหลืออุดหนุนเสื้อนะคะสั่งจองเสื้อเพื่อที่จะนำรายได้นะคะมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในกิจการหรือกิจกรรมบางอย่างนะคะที่อาจจะจำเป็นต้องใช้เงิน
1: เจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
1: ใครใส่เสื้อใครใส่เสื้อตัวนี้หูเลยว่าใจบุญนะเนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะเจ้าโลโก้ก็สวยมากนะเจ้าโลโก้ก็สวยมากเนาะถือว่าลำพูนเฮาเป็นเมืองของความงามในหลากหลายมิติความงามในเรื่องของการเอื้ออาทรเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเกื้อกูลกันนะเจ้าความงามในเรื่องของการเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมเมืองล้านนาโบราณนะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นเมืองของศิลปะเป็นเมืองที่มีป้อครูชั้นครูในระดับชาติเนี่ยมาอยู่ลำพูนเฮาเยอะมาก
0: เยอะค่ะ
1: เจ้า
0: จริงๆมีพ่อครูแม่ครูที่น้องออยบอกเนี่ยจำนวนหลายท่านมากเลยนะคะ 7-8 ท่านเนี่ยแต่ว่าเมื่อวันที่7ตุลาก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะวันศุกร์นะเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงบ่ายๆพอช่วงเช้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านแถลงข่าวเรื่องของประกันภัยนะคะพอช่วงบ่ายก็ลงพื้นที่นะคะก็ไปเยี่ยมศิลปินนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านณัฐพรชูวงศ์ท่านนายกเหล่ากาชาดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนะตัวดิฉันก็ไปด้วยนะคะท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะส่วนราชการต่างๆไปเยี่ยมไปให้กำลังใจไปพบปะพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่ศิลปินนะคะก็คือไปมา4แห่งนะคะแห่งแรกที่เราไปก็คือเป็นหอศิลป์บ้านบัวแก้วนะคะที่เหมืองง่าอันนี้ก็ไปซึ่งเป็นพื้นที่ของท่านจรูนบุญสวนนะคะท่านเป็นศิลปินจังหวัดลำพูนซึ่งท่านเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยนะคะในบ้านของท่านเนี่ยก็เป็นที่รวบรวมและสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดทิวทัศน์ธรรมชาตินะคะจะเห็นจากภาพหน้าจอภาพดอกไม้ภาพวิวทิวทัศน์เยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งโดดเด่นด้วยงานจิตรกรรมร่วมสมัยท่านใช้เทคนิคของการป้ายสีสะท้อนนะคะเป็นเรื่องของต้นไม้ดอกไม้ค่อนข้างเยอะสำหรับท่านที่ปรากฏอยู่หน้าจออยู่เนี่ยเป็นท่านอินสนวงสามนะคะท่านอายุ 92-93 ปีแล้วนะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะคะอันนี้ประติมากรรมนะคะซึ่งเราไปที่หอศิลป์อินสนวงสามที่ตำบลบ้านแป้นนะคะซึ่งของท่านก็จะมีโดดเด่นด้วยงานประติมากรรมแล้วก็งานแกะสลักนะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ที่สำคัญคือประสบการณ์ของท่านเนี่ยท่านไปท่องเที่ยวมาในระดับโลกเลย
1: ด้วยรถเวสป้าคู่ใจ
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่เห็นภาพไปนั่นนะคะโดยรถเวสป้า
1: จ้า
0: ท่านบอกว่าคันนี้ไม่ใช่คันที่ท่านขับไปนะคะแต่เป็นรุ่นเดียวกันเพราะว่าคันนั้นท่านไม่สามารถนำกลับมาจากต่างประเทศได้ในช่วงนั้น นะเพราะว่าท่านไปตั้งแต่หนุ่มๆอะค่ะ
1: ไปตั้งแต่เป็น
0: ตอนนี้ท่าน90กว่าแล้วนะคะก
1: ็
0: เลยมีการจำลองภาพไว้ให้นะคะก็นึกสงสัยเหมือนกันเอ๊ะสมัยนั้นไปได้ยังไงกับรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะคะ
1: เจ้าเนาะก็ตอนนี้หอศิลป์อินสนวง3เนี่ยก็เปิดเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องงานศิลปะอาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมอยู่แล้ว
0: สำหรับที่ที่3ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปในวันนั้นก็เป็นเรื่องของศิลปินงานแกะสลักไม้นะคะท่านสมพลล่าสกุลนะคะท่านก็ได้รับรางวัลเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี59นะคะซึ่งความโดดเด่นของงานของท่านเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของงานแกะสลักไม้ลวดลายชั้นสูงนะคะแล้วก็งานพุทธศิลป์แกะสลักพระพุทธรูปได้อย่างสวยงามประณีตแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นอัตลักษณ์ของล้านนาโบราณนะคะตรงบริเวณหอศิลป์ของท่านเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นะคะงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าเลยนะคะ
1: ช่างแกะสลักไม้
0: ใช่ค่ะซึ่งปัจจุบันเขาเรียกสลาไหมคะ
1: สลา
0: สลานะคะซึ่งปัจจุบันก็มีน้อยแล้วนะคะแล้วก็อายุท่านก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแต่ท่านก็มีทายาทนะคะมาเรียนรู้ก็คือผู้ที่สนใจในเรื่องของศิลปะการแกะสลักนะคะ
1: อันนี้ใช้มือแกะนะจ
0: ๊ะใช่ค่ะใช้มือกับอุปกรณ์เป็นเหมือนซิวนะคะซิวหรืออะไรเงี้ยค่ะตอกเข้าไปนะคะ
1: แกะมือ
0: ก็ตื่นตาตื่นใจค่ะว่าบ้านเรานี่ลำพูนนี่มีผู้ใหญ่ที่มีเขาเรียกใช้ว่ามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์
1: ครูแม่ครู
0: ใช่ค่ะ
1: นะเจ้าม
0: ีฝีมืออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็เป็นท่านที่3นะคะนี่ก็น่าจะเป็นผลงานในช่วงปัจจุบันที่ท่านแกะสลักเป็นภาพภาพไม้แกะสลักนะคะแล้วก็พระพุทธรูปซึ่งจะเป็นศิลปะที่ออกมาแล้วสวยได้สัดส่วน
1: เจ้าน
0: ะคะได้สัดส่วนดีมากเลย
1: เกจิล้านนา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆท่านปรากฏในภาพไม้แกะสลักครูบาศรีวิชัยเนี่ยนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: สำหรับอีกท่านหนึ่งที่ไปในวันดังกล่าวก็ไปที่เตาชวนหลงนะคะที่ตำบลริมปิงอันนี้ก็เป็นสตูดิโอเซรามิกนะคะแล้วก็การปั้นดินของท่านอุทัยกาญจนคูหาท่านเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี68นะคะงานเด่นๆของท่านก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ประยุกต์เครื่องปั้นดินเผาศิลาจนที่เราเรียกเห็นก็เป็นที่มันเป็นสีเขียวๆนะคะแล้วก็ก็คือพูดง่ายๆว่านำเคลือบสีเป็นสีเขียวๆคล้ายๆเขียวหยกนะคะบนผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นหัตถศิลป์ที่แบบใช้คำว่าระดับสูงนะคะใช้ระดับสูงนะคะซึ่งก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็กับท่านนายกเหล่ากาชาดเนี่ยท่านก็ลงไปดูนะคะดิฉันก็วันนั้นช่วง2บ้านหลังเนี่ยดิฉันไม่ได้ไปเพราะว่าดิฉันติดภารกิจอีกภารกิจนึงนะคะ
1: ก็
0: เดี๋ยวค่อยตามไปตามไปเยี่ยมชมตามไปให้กำลังใจพ่อครูนะคะพ่อครู
1: เจ้า
0: ทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นผู้ชายหมดดิฉันก็จะเรียกพ่อครูถ
1: ้
0: าผู้หญิงดิฉันก็จะเรียกแม่ครูตามคนทางเหนือนะคะซึ่งในกิจกรรมเยี่ยมบ้านศิลปินเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญนะคะที่ท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเรานะคะก
1: ็
0: เลยมอบหมายให้ทางวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยจัดตารางนะคะในการที่จะลงไปเยี่ยมนะคะเยี่ยมให้กำลังใจนะคะก็พูดง่ายๆว่าเราช่วยกันทำงานในเชิงรุกนะคะในเรื่องของการที่จะประสานพลังเครือข่ายนะคะแล้วก็ยกย่องศิลปินอาวุโสนะคะที่สำคัญคือจะได้ให้น้องๆเด็กรุ่นหลังได้รู้ว่าเรามีของดี
1: เจ้าม
0: ีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในบ้านเรานะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็จะมาช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดลำพูนเราให้เติบโตแข็งแกร่งซึ่งสำหรับท่านที่เหลืออีก 3-4 ท่านก็เดี๋ยวในโอกาสต่อไป
1: มีแผน
0: ที่จะลงไปเยี่ยมให้ครบทุกรายนะคะทุกท่านนะคะหลักๆก็คือให้กำลังใจนะคะไปเยี่ยมไปพบปะ
1: ชมผลงานน้องก็ถือว่าผลงานเหล่านี้เป็นผลงานที่มีคุณค่าในการได้จะคือเด็กและเยาวชนคนรุ่นต่อไปเนี่ยได้ไปต่อมือเอาปั้นห้องต่อมือของพ่อครูแม่ครูไว้นะจ๊ะเพื่ออยู่กู้กับคนละปุนต่อไปนะจ๊ะก็สำหรับท่านใดที่จะมาแอลละปูนนะเจ้าก็ต้องเรียนว่านอกจากวัดวาอารามแล้วอย่างที่เรียนไปเขามีพ่อครูแม่ครูมีหอศิลป
0: ์
1: นะ
0: เจ้าม
1: ีอาร์ตแกลเลอรี่มีสตูดิโอด้านงานศิลปะที่เปิดที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม นะเจ้ายิ่งช่วงนี้มีงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนท่านรองมาเล่าให้ฟังตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วว่าไปเริ่มแขวนโคมนะเจ้า
0: ตั้งแต่วันที่1ตุลา
1: ตั้งแต่วันที่1ตุลา
0: ปรากฏว่าพระธาตุหริพุนชัย
1: เจ้าปรากฏว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหกระแสนั้นลังไหลมาอย่างต่อเนื่องทั้งพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว
0: อินฟูก็เข้ามาอ
1: ินฟูเอ็นเซอร์ชื่อดังล่าสุดนี้เห็นมีพี่แท่งพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะเจ้าพี่หนุ่มคงกระพันเอ๋นะ
0: คุณ
1: พิมรีพายนะเจ้ามาแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้มาเตื้อต้องปักหมุดมาก็ได้นะเจ้าม
0: าแฟนโคมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งจุดหลักๆก็จะมีที่วัดพระธาตุหริพุนชัยนะคะอันนี้ก็ถวายพระธาตุเจ้าหริพุนพระธาตุบุญชัยที่เป็นพระธาตุที่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงลานเจ้าแม่
1: ลานเจ้าแม่
0: นะคะก็ลานเจ้าแม่ก็คือไปถวายให้กับพระนางเจ้าจามเทวีนะคะปฐมกษัตริย์องค์แรกของบ้านเรานะคะก็จะเป็น2จุดหลักๆแต่ตามวัดวาอารามต่างๆที่อยู่ในรายรอบวัดมหาวันเอ่ยวัดอื่นๆก็มีกิจกรรมเหล่านี้เช่นเดียวกันนะคะนักท่องเที่ยวมาแฝงที่นี่แล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าอีกที่นึงไม่ต้องท่านสามารถทำได้ทุกที่เลยนะคะก็ในจังหวัดลำพูนก็มีหลายจุดนะคะที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดลำพูนก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็มาร่วมบุญกันนะคะ
1: วันนี้วันศุกร์แล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ำนี้ไปได้
0: ใช
1: ่ป้าบอกว่าช่วงเวลาที่ไปแขวนโคมแล้วจะถ่ายรูปสวยที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลาพรบค่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งแสงอาทิตย์แล้วก็แสงไฟที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ่ายออกมาจะสวยมากเดี๋ยวเราต้องแอบไปลองนะเจ้าท่านรอง
0: ค่ะ
1: เจ้าก็เชิญชวนเนาะส่วนของจังหวัดละปูนทราบว่าตั้งแต่มีการประกาศเทศกาลเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนนั้นเป็นงานประเพณีของทุกอำเภอเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ก็ยังคงจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายส่วนที่จะจัดงานโคมแสนดวงหนุนเสริมกันโดยมีวัดพระธาตุเป็นศูนย์กลาง
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่
0: ก็เดี๋ยวจะมีพิธีเปิดงานในวันที่14พฤศจิกายนนะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมไปในเรื่องของจัดกิจกรรมขบวนแห่แล้วก็พิธีเปิดนะคะที่ศาลากลางจังหวัดนะคะก็มานั่งรับทราบข้อมูลจากอำเภอต่างๆนะคะว่าในเรื่องของการจัดขบวนแห่แต่ละอำเภอจะเอาขบวนอะไรมาร่วมในกิจกรรมงานนี้นะคะเพื่อที่จะได้มีการโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบรับรู้แล้วก็จะได้เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรา
1: จ้าน
0: ะคะซึ่งก็ขออนุญาตนำเรียนก็แล้วกันนะคะว่าอำเภอลี้เนี่ยจัดประเพณีบวงสรวงเสาหลักเมืองลี้นะคะมาร่วมในขบวนแห่อำเภอทุ่งหัวช้างเนี่ยประเพณีแห่ช้างเผือกนะคะอำเภอบ้านโฮ่งเนี่ยเป็นขบวนแห่แค่หลวงถวายเป็นพุทธบูชาอำเภอเวียงหนองล่องเนี่ยประเพณีแห่ไม้ค้ำโพหรือเราเรียกกันว่าไม้ค้ำสลีตามภาษาชาวเหนือเนาะอำเภอแม่ทาก็เป็นประเพณีส่งน้ำพระพุทธมหาชัยนะคะอำเภอบ้านทิเมืองบ้านทิเมืองสามไตไอ้นี
1: ่เป็นไต
0: เป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะคะส่วนป่าซางนี่ทุกท่านก็น่าจะทายไม่ผิดก็ต้องเป็นสงกรานต์ป่าซางนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่อำเภอเมืองเป็นประเพณีลอยขโมดแล้วก็มีขบวน8ชาติพันธุ์นะคะที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยได้ดำเนินการนะคะที่มาปิดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะมีขบวนสวยงามเนี่ยอยู่9ขบวนนะคะก็เชิญชวนนะคะในวันที่14นะคะในเวลาช่วงเย็นๆมืดๆนะคะ
1: 18นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ขบวนนี้จะเริ่มจากลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะคะในช่วง6โมงเย็น18นาฬิกานะคะก็จะเริ่มขบวนนะคะก็ปล่อยมาจากแยกประตูลี้นะคะแล้วก็เดินผ่านมานักท่องเที่ยวก็สามารถจะชมขบวนได้ตลอดระยะทางนะคะแล้วก
1: ็
0: ที่สำคัญก็คือขบวนเนี่ยจะย้อนมาทางจวนท่านผู้ราชการจังหวัดนะคะแล้วก็มาเลี้ยว
1: จะผ่านเส้นถนนอินทยงยศแล้วก็เลี้ยวขวาที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ใช่ค่ะแล้วก็หันขวาเข้าหาวัดพระธาตุนะคะซึ่งก็จะมีจุดชมขบวนหลักก็ตรงหน้าวัดพระธาตุนะคะซึ่งก็มาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ขบวนจะไปสิ้นสุดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาชมกันในวันที่14พฤศจิกายนนะคะในช่วงเย็น
1: ๆนะนี่เป็นช่วงไฮไลท์สำคัญที่อยากขึ้นมาปักหมุดไว้นะเจ้าเดี๋ยวคงจะได้มาประชาสัมพันธ์กันแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์นะเจ้าแต่ว่าวันนี้เวลาเสี่ยงเห็นแล้วเจ้าท่านรองเจ้าถ้าจะได้รวดลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงแต่อี้แล้วนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้าดีเจออยและทีมงานลาทุกท่านเพียงแต่อี้แล้วสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีค่ะ
5: าภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งน้ำท่วมต่อเนื่องกว่า2สัปดาห์
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มกล้าวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจ Big Cleaning และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันคณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยติดตามสถิติน้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
11: ไท ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
12: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้สภาพอากาศทั่วไปวันนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับลักษณะอากาศของจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่มีรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน

0: 18.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางโดยในบ่ายวันนี้บริเวณจังหวัดลำพูนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสและมีลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงในเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.พรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 น.ขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
2: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบัลลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะ

0: เลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้าวันพุธแบบนี้9นาฬิกานะครับอยู่กับรายการคุณของแผ่นดินครับเสียงที่คุณเคยครับผมน้องอันอาจทิวัฒน์กันทับปิ่งวันนี้มาดูแลท่านผู้ฟังนะในช่วงเช้าของรายการคุณของแผ่นดินนั่นเองรายการที่จะนำทุกท่านมาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับผมซึ่งแน่นอนเลยว่าหลายคนน่าจะเห็นจากภาพข่าวแล้วนะครับผมที่ในหลวงของเราไปทรงทอดพระเนตรพระราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกิปเพนนะครับผมเป็นครั้งแรกในหลวงก็ทรงพระราชทานไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้พระราชินีด้วยภาพนี้ได้กระจายไปทั่วทั้งสื่อออนไลน์สื่อโทรทัศน์นะครับผมต่างๆที่เราเห็นภาพกันวันนี้น้องอั้นจะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับว่าความประทับใจนี้เกิดขึ้นให้กับปวงชนชาวไทยนะฮะได้เห็นภาพพระอัจฉริยภาพของพระราชินีของเราในการที่จะฝึกบินเดี่ยวนะครับกิปเพนนะครับผมเครื่องบินเดี่ยวที่ใช้ในการรบนะครับผมแล้วก็มีการแบบว่าพระเจ้าอยู่หัวของเรานะในหลวงของเราได้ทรงไปนะครับทอดพระเนตรด้วยบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังกันพักฟังเพลงกันสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการคุณของแผ่นดินครับ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินครับผมเหมือนที่เกริ่นไว้ช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้จะนําบรรยากาศนะครับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงของเราทรงไปทอดพระเนตรพระราชินีทรงฝึกบินเที่ยวบินกิ๊บเพ่นนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับในเมื่อวานนี้นะครับวันที่8นะครับผมซึ่งเป็นวันที่8เวลาประมาณ10โมงนะครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะครับเพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากิ๊บเพ่นที่เรารู้จักกันของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลเอกนะครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระศิลป์สมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7นะครับแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นนะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินนะครับผมพระที่นั่งกิ๊บเพ่นเพื่อทอดพระเนตรแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของเราก็ทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งนะครับเป็นเครื่อง JAS นะครับ 394 กิ๊บเพ่นซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นนะครับพระราชินีของเราก็ทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกิ๊บเพ่นนี่แหละครับผมไปยังทางวิ่งนะครับRWY22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้นะครับผมในหลวงของเราทรงทอดพระเนตรการบินขึ้นแล้วก็บินลงเครื่องบินพระที่นั่งกิ๊บเพ่นครั้งนี้ตามแผนการฝึกในการฝึกบินนะครับผมแบบโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกนะครับผมเรียบร้อยแล้วพระราชินีของเราก็เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกิ๊บเพ่นจากนั้นในหลวงของเราก็ทรงพระราชทานช่อดอกไม้นะครับแสดงความยินดีแล้วก็ทรงประดับเครื่องหมายกิ๊บเพ่นออเดอร์โกลเด้นพาร์ทหรือว่าอาร์มที่ติดแขนนั่นแหละครับอันเป็นเครื่องหมายปักนะครับสีทองทรงเกียรติมีที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการบินนะครับเครื่องบินขับไล่แบบ JAS 39กิ๊บเพ่นนั่นเองพระราชทานแก่พระราชินีของเราสมควรแก่เวลานะครับจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครนั่นเองด้วยพระปีชาสามารถของพระราชินีในการบินนะครับผมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของปวงชนชาวไทยทุกคนแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติโดยตลอดนะครับโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553นะครับกับเครื่องแบบ T41D ฝูงบิน604กองบิน6แล้วก็ทรงมีชั่วโมงบินนะครับกับเครื่องบินแบบต่างๆนะครับมากมายเลยทีเดียวทรงทำการบินนะครับกับเครื่องบินแบบ Boeing 737เหมือนที่เราเคยเห็นในคลิปและก็ภาพข่าวต่างๆโดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400จำนวน 27.09 ชั่วโมงเลยแล้วก็มีอีกหลายรูปแบบด้วยกันถ้าจะมากๆหน่อยก็จะเป็น737-800นะครับผมจำนวน 453.11 ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็มีการขึ้นบินเดี่ยวแบบโซโล่ครั้งนี้ก็คือของกิ๊บเพ่นนะครับผมเป็นการฝึกแล้วก็มีชั่วโมงบินรวมเครื่องบินทุกรูปแบบนะครับผมรวมทั้งสิ้น 1,188.48 ชั่วโมงทั้งนี้นะครับผมพระราชินีของเราได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างในหลวงของเราในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในไทยและก็ต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีของเราเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานนะครับผมอย่างเป็นทางการซึ่งในหลวงของเรานะครับก็ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และพระราชินีของเราก็เป็นนักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินนะครับพระที่นั่งขึ้นแล้วก็ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานที่นักบินจะนำขึ้นแล้วก็ลงจอดนะครับยากที่สุดในโลกด้วยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สง่างามนะครับแต่
กว่าที่พระราชินีของเรานะครับจะทรงทำการบินเดี่ยวแบบในวันที่เราเห็นเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ทรงทำการฝึกซ้อมตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมยังสุราษฎร์ธานีนะครับผมถึง2ครั้งด้วยกันในวันที่20สิงหาจนถึงวันที่4กันยายนแล้วก็อีกครั้งนึงก็เป็นวันที่25กันยายนจนถึงวันที่8ตุลาคมนะครับของปีนี้เพื่อทรงทำการฝึกบินกิปผ่านเครื่องบินฝึกนะครับเป็นการจำลองด้วยตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศแล้วก็พัฒนาสู่การทำการบินเดี่ยวแบบโซโล่ไฟท์นะครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอภูพินอาจารย์แล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นกองบินขับไล่แล้วก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยด้วยนะครับซึ่งในวันเมื่อวานนี้ในหลวงของเรานะครับผมก็เสด็จมาทอดพระเนตรนะครับการฝึกบินนะครับด้วยพระองค์เองเลยทั้งนี้นะครับได้เป็นการบินที่สมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินแล้วก็ทรงสร้างความประทับใจแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับแก่ประสบกรณิกรชาวไทยแล้วก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่ในหลวงของเรานะครับผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยนั่นเองครับผมอันนี้นำมาฝากกันในช่วงแรกละกันนะครับกับรายการคุณของแผ่นดินท่านไหนที่เห็นภาพข่าวแล้วนะครับผมหรือยังไม่เห็นเนาะถ้าใครยังไม่เห็นก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้นะครับผมที่เพจของพระลานนั่นเองนะครับผมก็มีในเรื่องของพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีของเรารวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับพระลานครับ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับผมในห่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะน้องอั้นได้นำในเรื่องของขบวนเสด็จนะครับผมพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับมาฝากกันริ้วขบวนนะครับผมมีเรือหลายลำด้วยกันนะครับที่ทำหน้าที่ต่างๆแตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ได้เริ่มอธิบายไปซึ่งวันอาทิตย์ก่อนนะน้องอั้นได้บอกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะนำเรือพระที่นั่งนะครับผมมาฝากนะครับในเรื่องของลักษณะประวัติศาสตร์ต่างๆเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเรือพระที่นั่งนี้นะครับผมชื่อว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แน่นอนเลยว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักนะครับมีการกล่าวถึงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับต้นรัชต้นรัชสมัยรัชกาลพระมหาจักรพรรดิลำปัจจุบันนะครับสร้างขึ้นปลายรัชกาลที่5เพื่อทดแทนเรือลำเดิมนะครับสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่1แต่เสร็จในรัชกาลที่6นะครับประกอบพิธีลงน้ำในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่6เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2454นั่นเองครับผมจัดเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งนะครับโขนหัวเรือจำหลักนะครับผมเป็นรูปหงลงรักปิดทองประดับกระจกนะครับลายนอกทาสีดำท้องเรือภายในเป็นทาสีแดงครับลำเรือภายนอกลงรักปิดทองประดับกระจกสีพื้นเป็นสีน้ำเงินความหมายนะครับเรือของพระมหากษัตริย์ประดับลวดลายกนกเปลวอย่างมีวิจิตรบรรจงงดงามเมื่อพระบาทสมเด็จพระมหากษัตริย์นะครับผมเสด็จประทับเรือพระที่นั่งจะมีการติดเครื่องสูงหักทองขวางนะครับผมเป็นฉัตร7ชั้นฉัตร4ชั้นนะครับผมมีพระกลดนะครับผมบังศูนย์พัดโบกกลางลำเรือนะครับผมมีบรรลังบุษบกนะครับผมเรือพระแท่นบรรลังกัญญาสำหรับเป็นที่ประทับบนเรือพระที่นั่งนะครับติดพระวิสูตรหรือพระม่านแล้วก็ธงสามชายที่ท้ายเรือบริเวณปากหงประดับผู้นะครับจามมารีนะครับผมห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกนะครับเจรไนแล้วก็ขนจามารีสีขาวข้อหงนะครับผมคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งนะครับมีขนาดยาว44.90 เมตรครับกว้าง 3.17 เมตรลึกอยู่ประมาณ 0.94 เมตรนะครับใช้กำลังพลรวม71นายแยกเป็นกำลังพลประจำเรือ64นายได้แก่นายเรือ2นายท้ายนาย2นายฝีพาย50นายคนถือธง1นายพลสัญญา1นายคนขานยาว1นายคนถือฉัตร7นายแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง7นายจากความงดงามของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับทำให้องค์การเรือนะครับองค์การเรือโลกด้วยแห่งสหราชอาณาจักรนะครับมอบรางวัลเรือโลกโดยนะครับผมคณะกรรมการองค์การ World Ship Trust นะครับผมได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมซึ่งเป็นรัชกาลที่9เพื่อที่จะมอบนะครับผมในเรื่องของการงดงามแล้วก็บันทึกไว้นะครับผมว่าเรือสุพรรณหงส์เนี่ยได้รับการยกย่องนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับผมนี่คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่มานำมาฝากไว้ในวันนี้เรือหรือว่าขบวนเสด็จนะครับผมมีความงดงามตามราชประเพณีนะครับดังนั้นแล้วใครที่รู้สึกว่าอยากจะศึกษาดูนะครับผมเหมือนที่บอกไว้เพจพระลานนะครับก็มีการให้ความรู้เหล่านี้ไว้ทุกลำเลยนะครับผมเรือต่างๆที่จะใช้ในเสด็จพระราชพิธีทางชลมารคครั้งนี้นะครับก็มีการโพสต์ไว้สามารถเข้าไปอ่านเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับผมที่เพจพระลานเองฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับหากใครที่อยากจะศึกษาในเรื่องของพระราชประวัติต่างๆของเรือนะครับผมฝากไว้ในวันนี้ด้วยครับ

ท้ายรายการคุณของแผ่นดินแล้วครับผมรายการที่นำทุกท่านวันนี้มาดูบรรยากาศเนาะในการที่พระราชินีของเรานะครับผมทรงแสดงพระปรีชาสามารถนะครับกิฟเพนแบบโซโล่ไฟก็คือบินเดี่ยวนั่นเองนะครับโดยมีในหลวงทรงทอดพระเนตรแล้วก็ให้กำลังใจโดยมอบแอมแล้วก็ช่อดอกไม้หลังจากที่ราชินีของเรานะครับผมได้นำลงเครื่องกิฟเพนลงจอดด้วยความปลอดภัยแล้วก็สง่างามนั่นเองรวมไปถึงนำในเรื่องของเรือสุพรรณหงส์นะครับเรือพระที่นั่งที่จะเกิดขึ้นนะครับใกล้ๆเดือนพฤศจิกายนี้ในขบวนเสด็จทางชลมารคนะครับที่จะไปทอดพระกฐินนะครับผมในวัดอรุณนะครับผมนั้นแล้วใครที่ติดตามอยู่สามารถเข้าไปติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นกำหนดการต่างๆประวัติศาสตร์นะครับหรือความงดงามต่างๆได้ที่เพจพระลานนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยหากใครที่อยากจะดูพระความพระปรีชาสามารถของในหลวงแล้วก็ของพระราชินีของเราก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับหรือว่าเข้ามาฟังที่95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เราก็จะนำบรรยากาศเหล่านี้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังแบบนี้ใน 9:00 นของวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้คุณของลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตาม ามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจะผลการตรวจสภาวะอากาศด้วย
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่

0: ล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
0: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งละปูน

0: อีน้อยเข้าไปนอนเถอะไปกูค้านหานบ่าจะมาแอว
1: แอวก็จ้างเขาอย่างอีแม่เฮาบ่อู้เขาเฮ็ดหยัง
0: ว่าลิ้นยังบ่เข้าปากเด้อมาแล้วอีเฮ้ย
2: โอ้แม่มารับเด้อกะบัดนี้คนเฒ่าบ้านใต้นะเขารับกันหมดแล้วเนอะ
0: เขาขี้ค้านหรอก
2: เออน้องเหรอกินข้าวแรงกำหยังจ๊ะ
1: กินข้าวกับน้ำพริก
2: อ๋อเป็นว่าบัดนี้จำไอ้ติ๊กแม่นก่อน
0: เฮ้ยไก่ก็ขันหันแล้วเนอะ
2: แสดงว่าขี้ค้านหันผมแม่นก่อนบ่เป็นหยังกำเด้อผมก็จะปิ๊กไรแม
0: ่ตามใจไผบ่คือปิ๊ก
2: โอ้โหเอ็นไปตะนกจะตายถูกบ่วงสวรรค์ดวงมีในไม้นกบ่แฮ่ยังหันจะตายสวรรค์กำโนบ่แฮ่เนอะ

0: รับแต่กาน้อง
1: เออแม่แหมละกันอ่ะเจ้าวันนี้ใครรับเจ้าเนอะวันหน้าก็เปียกมาแอวแหมไป
0: ไอ้มาขอกินน้ำนี่บ่ได
1: ้เออกินก็กินเนี่ยแล้วก็เปียกเห็นเ
0: นอะเซ็ตน้ำมันพายไอ้น้องแน่นแน
2: ่พายอีน้อย
1: ฮะไอ้น้องนะไก่แม่ไม่มาแวะขอกินน้ำบ่ได้วะ
2: แม่ก็คอแห้งกินน้ำสักโบยแล้วแล้วมึงก็เข้าไปรับเหรอ

0: เอ๊ะน้ำมันพายที่ป้าหมอฮือเนี่ยเขาไปใส่น้ำมอเขากินเนี่ยแล้วมันได้ผลแท้กะฮะโอ้ถ้าจะได้ผลแท้เฮ้ยเสียพ่อประตูแห้งไงแล้วโอ้คำเดียวที่รักจ๋าก็เดี๋ยวพี่จะเปิดประตูให้นะจ๋าโอ้เดี๋ยวฮะฮะโอ้อันป้าแก้วอย่ามาบ้านเขาเด็กดูนี่ฮะ
1: ไอ้จ๋ามามามาจอยกันจอยกัน
0: โอ้โอ้เบาแล้วเบาแล้วป้าหมอ

0: ก็หมอจ๋าน้ำมันพายพิษหม้อ
1: ไอ้หน่อจ๋ามามามาจอยกันจอยกัน
0: โอ้โอ้ลงมาจอยเว้ยลงมาจอยเว้ย
1: ไอ้หน่อจ๋ามามาม
0: าจอย
1: กันจอยกัน
0: ลงมาจอย

0: สวัสดีครับลุง
1: โอ้ยสวัสดีมีอย่างให้ผมฮับใจครับ
0: บ่ใจลุงจะมาฮับใจผมผมก็จะมาฮับใจลุงผมเป็นเกษตรอำเภอผมจะมาแนะนำเรื่องปุ๋ยครับ
1: ถ้าจะอู้เรื่องปุ๋ยแล้วก็แห้ห่วงครับไปที่อื่นจ้ะเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่ผมฮู้ดีไปพ่อในห้องผมใหญ่ชึกชามาเป็นปีปุ้นดูตึงทีวีมีตึงหนังสือเต็มห้องฮั่นไปจ้ะไปที่อื่นจ้ะถ้าจะอู้เรื่องนี้นะไปจ้ะครับเจิญ
0: อันก็ดีละผมจะได้ไปแนะนำบ้านอื่นครับ
1: ครับพ่อยินดีครับยินดีนะใครจะฮู้เรื่องปุ๋ยฮู้ดีเจ้าลุงใจมันเป็นไปบ่ได้

0: เอาเนาะพี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาที่ผมห้องประชุมวันนี้ก็เพราะว่าเฮาจะมาอู้กันถึงเรื่องปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยปลอมก็ขอพี่น้องเกษตรกรเฮาน่าจะไปฟังใจเตื้อดีบ่ดีมันจะอันตรายกับพืชไร่ไม้ผลของเฮานะครับวันนี้ขาดไผไผมามาประชุมพ้อง
1: ลุงใจลุงใจลุงใจบ่มา
2: แต่กับลุงใจมาตัวเลย
0: เนี่ยลุงใจนี่ถึงขาดตลอดเลยถ้าอย่างอันก็ขอฝากหมู่เฮาไผอยู่ใกล้บ้านลุงใจช่วยบอกเฮาเปิ้นตวยเนอเรื่องปุ๋ยนี่นะ

0: ุงจายลุงจายอยู่ก่อนนะฮะลุงจายลุงจายเป็นยังน่ะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยนี่แล้วนั่งให้ญาติพี่น้องเป็นยังคะ
1: ก็เรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยหน้ากา
0: เออดีละดีละดีละหมู่เฮาก็จะมาบอกให้ลุงจายเหมือนกันแล้วว่าปุ๋ยที่เพิ่นเอามาแจกให้หมู่เฮาเนี่ยมันเป็นปุ๋ยปลอมปุ๋ยแต่มันบ่มาถึงหมู่บ้านเฮานะคนอื่นเอาไปกินคนอื่นเอาไปครอบครองให้หมดละเฮาก็ค่อยฮู้เหมือนกันว่ามันเป็นไผ
1: แต่ลุงฮู้ไอ้คนที่มันเอาปุ๋ยไปเชื่อมคนเดียวมันเป็นฝรั่งชื่อของมันก็ไอ้ครับเบอร์ชมอนมันมีชะตางใจกล้าถิ่นชอดให้น้องปุ๋ย60ล้านก็เลยได้ปุ๋ยพันทิพย์หน้าที่ร้านผดกเข้าไปโกะคนเดียวเห็นละหมู่เฮาก็เลยได้แค่ปุ๋ยปลอมเนี่ยโอ้ก็ลุงเจ็บใจลุงเจ็บใจ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็มาปะกันในรายการหอมแหงแป่งละปูนนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านทุกคนที่อยู่บ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยที่ได้อู้เอ่ยกันร่วมกับสวทลำพูนซึ่งก็หายากนะครับสถานีวิทยุที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนประชาสังคมเข้ามาร่วมงานอย่างใกล้ชิดและก็อู้เอ่ยกันอันนี้แหละครับเปิ้นถึงบอกว่ากระบอกเสียงของรัฐบาลและก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ประชาธิปไตยของคนนะครับรัฐก็ทำรัฐก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันครับครับรายการหอมแหงแป่งละปูนก็อย่างที่บอกอ่ะพออู้จากันเรื่องคนบ้านเฮาก็โทรแล้วซับอะไรอย่างต่างๆก็มากันแต่วันนี้นี่ถ้าจะไม่ได้โทรครับผมได้จะได้อู้คนเดียวกันก่อนเพราะว่าเวลาไม่ได้ว่างเนี่ยถึงว่านะครับบางวันก็ได้มาวันนี้ก็อยากจะให้ได้ฟังสาระบางอย่างเป็นเสียงของเจ้าบ้านนะครับเนาะเนี่ยก็ตะวานี่มีอีปี่จากบ้านตังสันขยอมจากบ้านตังหนองบัวดอยติจากไอ้ประดิษฐ์จากอีน้องพองภาษางจากปี่มะลิวันติลี่แล้วก็ไพแฮมนี่ผม 2-3 คนโทรเข้ามาป่อนนะบ้านฉางเขาน้อยซึ่งแต่ละคนโทรมาก็อู้จ่ากันเรื่องว่าบัดเดียวนี่เรื่องน้ำเป็นดีใจกันนะครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเนี่ยปลารบขึ้นมาว่าจะต้องรักษาน้ำของภาคเหนือไว้ไม่ให้ทะลักไปกรุงเทพปดท้ออันนี้น้องพองนี่ดีอกดีใจเพราะเปิ่นตั้งข้อสังเกตกับน้ำแม่ทามาตลอดว่าน้ำแม่ทาเนี่ยบกองมันท่วมเนี่ยมันท่วมหิมตางนิ่มได้หิมแม่น้ำเนี่ยแต่มันไหลลงไปกรุงเทพหมดอันนี้เป็นข้อคิดตีใหญ่แล้วก็มูเฮาอ่ะเป็นบะหินเกิดกับตาอยู่เมืองละปูนมาเป็นร้อยปีพันปียังเกิดขันขึ้นเฮาไปปล่อยราชการกึดราชการเปิ้นกึดเปิ้นก็เหมือนเอาน้ำใส่ขวดอ่ะเฮาต้องแป่งขวดอ่ะหน้าที่ของมูเฮาเนี่ยแป่งขวดแป่งกะละมังแป่งหม้อเอาไว้ใส่น้ำเวลาป้อนหลวงบ้านก็ดีสบานก็ดีคิดจะทำอะไรอย่างก็ต้องคิดเรื่องน้ำเป็นเรื่องแรกคนจีนรุ่นแรกๆเป็นมาเมืองไทยเป็นบอกว่าโอ้ว่าไม่อดตายแล้วว่าไม่อดตายแล้วมาเมืองไทยเนี่ยโอ้ดินดำน้ำชุ่มเป็นก็ทำมาหากินจนเป็นมหาเศรษฐีครับบริษัทเจียไตเนี่ยขายเม็ดผักอย่างเดียวเพราะเป็นหัวคนไทยมันปลูกผักเปิ้นขายเม็ดผักเม็ดผลไม้อย่างเดียวจนเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยอ่ะเพราะอย่างครับเพราะคนไทยทุกคนเป็นตลาดที่เปิ้นอ่ะซื้อเม็ดผักของเปิ้นหมดตัวเก่ามีเม็ดผักก็บ่ฮู้จะเอาไปปลูกไหนแห้งแล้งน้ำก็บ่มีน้องพองบอกว่าเอาเต้อต่อไปนี่เนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีขานรับเนี่ยต้องมีนโยบายขุดสระขุดคลองเนี่ยฮื้อมันเลิกเพื่อฮับน้ำไว้ใจหน้าแรงแล้วบ่ต้องไหลไปกรุงเทพก็คิดแค่เอี้ยครับงบประมาณมีแต่ใดก็ทุ่มเทมันลงไปอย่างอื่นก็เบาลงหน่อยมันจะเป็นจะได้ก็ผมคิดแล้วว่า550หมู่บ้านในจังหวัดละปูนเนี่ยถ้าแปลงปีละ100บ่อเนี่ยเอาเลยครับเนี่ยนะไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปจ้ากับมันร้อยบ่อเนี่ย บ่อละแสนเนี่ยร้อยบ่อบ่อละแสนก็เป็นงบประมาณทั้งสิ้น10ล้านบาทถามว่ามันน้อยกว่าถนนเส้นหนึ่งก่อนอ่ะ10ล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องช่วยกันนะมูดอยู่ตั้งหลุมต้องเขียนแผนสร้างแผนคุดซะเนี่ยฝากน้องพองด้วยเด้อน้องพองก็อย่าฝากว่าน้องพองคิดแล้วน้องพองต้องไปจวนพี่น้องชาวบ้านว่าจะทำแผนคุดซะน้ำเนี่ยคือปรากฏในแผนพัฒนาตำบลได้ยังไงนี่สำคัญเพราะฉะนั้นน้องพองอย่าได้เสียกำลังใจจวนพี่น้องชาวบ้านพี่น้องละปูน57ตำบลเนี่ยช่วยกันคิดนะครับว่าจะแปลงอ่างแปลงสะแปลงบวกแปลงหนองไว้ตั้งใดแล้วจะเอาน้ำจากที่ไหนมาใส่ถ้าบ่มีต้องขุดคลองส่งน้ำเอาจากน้ำแม่ทาเมื่อมันท่วมเอามาใส่ต้องคิดอีกครับป้าใจว่าโอ้น้ำมันท่วมลักบ้านนี่ก็ไก่เนี่ยมันเกี่ยวไปไก่ได้ไงเทคโนโลยีเนี่ยเขาไปให้ดาวอังคารบุล่ะถ้าจะแปลงแค่คลองส่งน้ำเพื่อให้มาลงสระ78สระมูเนี่ย78ตำบลเนี่ยก็ต้องแปลงกันครับจะไปรอได้ยังไงเดี๋ยวเงินมันก็ขึ้นมันก็แปลงขึ้นแปลงขึ้นไปทุกทีอ่ะแล้วเขาอยากสตางค์ดีไหนมาเป็นงบประมาณแห่งเจ้าปีดินข้างหน้าเนี่ยเหี่ยเมื่อมันถูกกึดดีไปคือลูกแปลงถูกไปคือหลานปีน้องอย่าได้กังวลใจครับเดี๋ยวฟังเพลงเหี่ยกำก่อนจะได้มีกำลังอกกำลังใจกับการเสนอความคิดความหันครับเดี๋ยวเราฟังครับ

อู้เรื่องน้ำเรื่องท่าอู้เรื่องแผนพัฒนาตำบลไปแล้วตอนนี้ต้องฝากทางราชการแล้วครับเนาะฝากทางราชการเนี่ยพ่องเดี๋ยวจะหาว่าเขาได้กระโจมตีราชการผู้ภาคประชาสังคม NGO งวดแล้วไปแสดงความคืบหันเรื่องว่าอย่าไปฟันเก้าไม้หิมต่างเนอ้อขอคือเบาเอาไปปลูกกับหมู่บ้านไก่เลือนเคียงบ้านหนึ่งจองใดก็ได้ที่มันต้องการก็ไม่ไงก็มีไผฟังปายปออันมูละออนหนุ่มๆไปยังบอกว่าอันก็เอาคนเท่ามูนี่ไปเก็บเห็นกันซะเปิ้นต้องการความเจริญอีหรอก็ความเจริญเนี่ยไผก็ใครได้ครับมีไผรังเกียจรังงอนมันแหละเพราะเมื่อเจริญแล้วคนจะได้สะดวกสบายแต่คณะเดียวกันเฮาอ่ะก่อนจะเจริญเนี่ยเฮารักษาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเฮาไว้ได้หรือไม่บ่ใช่ว่าได้ถนนมาแล้วป่าเสี่ยงหมดบ่ใช่ว่าได้โครงสร้างพื้นฐานมาสิ่งแวดล้อมเสียหายอันนี้นี่โอ้แบบเกรงใจที่สุดละเฮาควรจะบ่าว่าหยังกันเฮาควรจะบอกว่าถ้าเนี่ย1รักษา2แล้วจะได้เป็น3เนี่ยเขาต้องช่วยคิดทำนองอย่างนี้มาใจว่า1ก็จะเอา1 2บ่เอา2บ่เอา3ก็บ่เกิดก็จะผิดกันทะเลาะหัวกันมาใจมีประโยชน์กับสังคมดีบ่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างเพราะตะกี้อู้เรื่องน้ำไปเนี่ยราชการเนี่ยครับผมนี่มีส่วนห่วมกับการทำแผนพัฒนาจังหวัดมาก็ต้องบอกว่าเป็น DI แก้คำว่า E นะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปนั่งในการทำแผนพัฒนาจังหวัดข้าราชการเต็มนั่นนะครับแต่เวลามีการอู้จ่าเอาข้อมูลมาทกแถลงทุกคนเอาข้อมูลมาอย่างเสียบัดได้แล้วบ่ลุ่มลึกบ่ค่อยฮู้ซึกฮู้สาเพราะอย่างครับก็เพราะเปิ้นบ่ใจบ่หินเกิดกับตาเปิ้นเป็นข้าราชการเปิ้นก็เอาข้อมูลที่รุ่นก่อนเก็บไว้ก็ส่งต่อมารุ่นที่2ส่งต่อมารุ่นที่3แล้วก็ทำกันไปตามนั้นจะได้คำให้ใจหลับอย่างนั้นเปิ้นไปได้คือเพราะเปิ้นไปได้ฝั่งตีนอยู่ที่ลำปูนนี่เปิ้นจะต้องง่ายเฮาก็เลยบอกว่าเอาละต่อไปเนี่ยจะเป็นวาระที่เฮาจะต้องผลักดันหรือหนุนเนื่องคือข้าราชการที่ดีที่มีคุณภาพได้เป็นประโยชน์กับเมืองอยู่เหมือนไผจะมาใหญ่ข้าราชการโดยอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยบ่ผ่านความคิดหันของชาวบ้านผมว่าน่าจะต้องคุยกันหน่อยละคือบ่ได้หมายความว่าเอาหมู่เอาพวกเอาชนะข้าขานแต่กำลังจะบอกว่าข้าราชการท่านเนี่ยมีดำริที่จะทำเรื่องอย่างนั้นอย่างอีข้าราชการที่ทำดีกับบ้านกับเมืองกับอย่างวัดต้องหนุนเนื่องต้องต่อสู้เพื่อเขาเพื่อให้เขาได้แสดงบทบาทอันงามอันดีที่เกิดกับบ้านกับเมืองมาจะมาช่วยหนุนช่วยตุ้มว่ากึดดีไว้คือลูกแป้งถูกไว้คือหลานเนาะครับรายการหอมแห้งแป้งละปูนี่อาสาเข้ามาเพื่อจะมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านก็ข้าราชการทั้งหลายครับผมเนี่ยเคยรับรู้เพราะผมเป็นข้าราชการมา40ปีก่อนเด้อมันจะเป็นมามได้สอบแข่งขันเข้าไปจนได้บำนาญถึงวันนี้ขอเงินบำนาญมารักษาเนื้อรักษาตัวสุขภาพบ่ดีก็บ่ลืมบุญคุณวราชการได้เลี้ยงห้องใหญ่มาเกษียณมาแล้วทำหน้าที่ครับบ่ได้เป็นข้าราชการประจำการก็เป็นข้าราชการบำนาญแล้วอู้จ่ากับบ้านกับเมืองคือเกิดสิ่งที่ก้าวไปข้างหน้าก็เลยฝากข้าราชการว่า1การทำแผนต้องเอาจริงเอาจังอันที่2การทำแผนย่าไปเอาข้อมูลจากดาวอาคารย่าไปเอาข้อมูลระดับประเทศมาเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวกำกับประเทศเนี่ยอย่างใดมันไปอยู่แล้วเพราะอย่างเข้าลิตรหนึ่งเนี่ยประชาชนมี70ล้านคนน่ะกินคนละลิตรก็70ล้านลิตรเข้าไปล่ะประชาชนก็น่ะดีบอกว่าตลาดจะดีตลาดจะแย่การผลิตจะดีบ่ดีมันขึ้นกับประชาชน70ล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นข้าราชการหรือนโยบายระดับสูงน่ะเพียงแต่ดักเอารอเอาว่าวันนี้ชาวบ้านมันมีปัญหาอย่างมันตุกอะไรอย่างเขาจะต้องสร้างข้าราชการขึ้นมารองรับมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนมาเอาอกเอาใจมาตุ้มคือเกิดความดีความงามอันนี้ก็เลยฝากนะครับ
ท่านจะไปเป็นข้าราชการจังหวัดไหนก็จะเป็นยังถ้าท่านมีคุณภาพเกรดเองเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเพื่อต้อนรับหมดครับมามีไผ่รังเกียจรังงอนข้าราชการถึงวันนี้เขาหันเครื่องแบบเขาไปยกมือไว้อย่างทุกเจ้าล่ะเนาะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เอามาอู้เอ่ยกับรายการหอมแหงแป่งระบูนหมู่เฮาตั้งหลายเองเนี่ยที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าจองเพิ่นบ่คิดหยังนะครับแค่หนต่างดอยปิติแป่งและผิดพลาดเนี่ยเพิ่นยังว่าอย่างเลยปกติแบบคนระบูนนั่นแหละโอ้หนต่างเอาแป่งเสียงไป10ล้าน20ล้านมาจบลงเนี่ยไฟแดงนี่เนาะฟังอย่างอี้แล้วก็ปวดหัวใจเออเฮาผิดพลาดอย่างจ้ะแก้ไขครับรับเร็วว่าได้ข่าวว่าจะแก้ไขทําถนนให้มันข้ามนี่จ้าดีกว่ามาครับเนาะก็ขอให้คิดได้นะเพราะนั้นกับบรรดาข้าราชการทั้งหลายมาอยู่ลำพูน4ปีมาอยู่ลำพูน8ปีก็ตามใจท่านเตอะแต่ช่วงที่ท่านมีเวลาอยู่กับลำพูนอยู่ลำพูนท่านก็จะบลำพังท่านจะได้สร้างความหวังให้กับคนลำพูนได้สร้างพลังใจให้คนลำพูนก้าวหน้าต่อไปถ้าลำพูนเนี่ยได้จังหวัดอื่นก็บ่เหลือบากกว่าแรงอย่างไปนะครับเอาละครับก็ฟังเพลงกันเนี่ยกรรมวันนี้ไปได้โทรศัพท์เป็นอย่างน้อแต่ลองเอาสิ่งที่ผมอู้จ๋าเปิดห่อมไว้เนี่ยเอามาอู้กันมันพัดหน้าครับไผอยากจะอู้เรื่องอย่างเตรียมไว้เลยป้อนะอยากอู้เรื่องการแต่งบ้านแล้วมันคึดคึดยังไงป้อนะว่ามาปีมะลีวันอยู่เมืองลี่ก็จะไปลืมบอกอาจารย์เสน่ห์จินอาจารย์ด้วยเนอทานีวิทยุแห่งประเทศไทยขอขอบคุณที่อาจารย์เสน่ห์จินอาจารย์ได้เอารายการต่างๆของสถานีไปขยายเพราะว่าความเจริญเฮายังมีถึงขนาดว่าทรงปลื้ดควบคุมทุกจังหวัดมั่นมันครับมันมีติตึกมันมีติข้างก็เลยว่าต้องขอขอบคุณไผ่ที่อยากจะลิงเอารายการไปออกแหมเนี่ยต้องโทรมาที่แห่งประเทศไทยเปิ้นจะอู้จ๋าว่าจะได้ครับ2ประเด็นละได้อู้กันเรื่องน้ําแล้วประเด็นที่2ก็อู้เรื่องข้าราชการกําเดียวกับมาอู้เอ่ยกันต่อตอนนี้ฟังเพลงเหี่ยวสักกําก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงก่อม่วนนะครับเพลงอันอย่างก่อดีอย่างเพลงพี่ลาบขาวที่ผมจะเปิดที่เนี่ยหรือเปิดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็เปิดประจบก็เลยเปิดวันนี้ครับเพลงพี่ลาบขาวนี่มันมีกรรมสำคัญอยู่ในฮันว่าหากฉันเกิดเป็นนกพกโผบินเนี่ยต้นจะบินไปดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้านหรือแม่ว่าเปิ้นได้เกิดมาเป็นเม็ดทรายจักน้อมกายพลีชีพนั้นเพื่อมวลชนครับอันนี้เป็นหันน่ะเป็นความรู้สึกของทุกคนน่ะถ้าคิดอย่างอีได้น่ะหากฉันเกิดเป็นนกพกโผบินน่ะจะบินไปตามหน้าผาเพื่อจะไปบอกข่าวสารที่ดีงามแก่ชาวบ้านครับก็วางใจว่ารายการห้อมแห้งแปลงละบุญจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ท่านฟังแล้วได้คิดฟังแล้วไข่หอมแหงแต่งละปูนนะครับเรื่องชุดท้ายดีโอกันนี่ก็คือเรื่องขยะครับบ้านเมืองใดถ้าบัดจัดการขยะของตัวเก่าเนี่ยผมว่าน่าอายนะอู้ไว้อีนะครับใครจะว่าอย่างนี้ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีรับคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะเขาเกิดมาเป็นคนแล้วเรื่องโลกกระทำแปดลาบยศสารเสริญนี่แล้วแต่ใครจะว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกควรจะลืมก็คือความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายอย่างขยะเนี่ยอู้แห่มเต่าใดก็ได้ถ้าบ้านใดเมืองใดบ่มีการจัดการขยะที่สมบูรณ์แบบที่ถูกต้องเนี่ยบ้านเมืองนั่นย่อมจะรอวันวินาศชิบหายแน่นอนเลยครับเพราะวันนี้ขยะที่มาตวยแม่น้ำน้ำท่วมเตื่อขอคือไปพอเตอตะมูสองฝั่งน้ำถุงพลาสติกนี่ติดก้างอยู่เก้าสี่ซุกเป็นแผลครับบ้านเมืองในวันนี้จะตายแก้นขยะนะครับถ้าบัดจัดการกันอย่างจริงจังเนี่ยแล้วเมาก็เดินขบวนประท้วงกันนี่บ่ได้ครับผมก็เป็นนักประท้วงคนหนึ่งแต่บอกว่าบางเรื่องมันต้องยุติเช่นคำว่าขยะจังหวัดลำปูนเนี่ยถ้ากลัวควันกลัวฝุ่นจะไปแย่ใหญ่ครับคือกระจายกันอำเภอเมืองจะเนี่ยที่ไหนขยะมันมีแต่ใดแป้งมอกใดมันถึงจะจับไปเลือกเลยครับอำเภอเมืองนี่ยังบัดได้เนี่ยป่าตะวันออกเนี่ยสีบัวบานก็ดีต้งเงาก็ดีป่าซักก็ดีอ้อมไปจนถึงเมืองที่ก็ดีมดเนี่ยลองชายตาสำรวจพอหรอว่ามันควรจะแป้งที่ไหนเอามอกจับกับคนละเมืองงูนี่คมอย่างก็ว่ากันไปอันนี้ส่วนที่หนึ่งอำเภอป่าสางก็นักนาป่าป้านจะเอาไปขว้างที่ไหนดีที่มันอยู่กลางป่าง่าไม่ที่ควันขึ้นแล้วก็ไม่สามารถสูบเอาไปใช้ได้หมดเลยอันนี้ป่าสางก็ว่าไปพวกอำเภอไปว่าตีจัดการขยะของตัวเก่าแล้วก้อยมาอู้ถึงเทคโนโลยีว่าจะเอาแบบเผาแบบฝังกลบแบบนั่นแบบนี้เลือกเอาอย่างที่เจ้าบ้านเปิงใจทำประชาพิจารณ์เลยว่าเขาอย่างเงี้ยไหนอ๋อห้ามบอกว่าแบบเนี้ยมีคำตอบว่าไม่ทำไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นขยะบ่ทำบ่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วใหญ่เกินกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะจัดการมันได้แล้วราชการกับชาวบ้านต้องร่วมมือกันครับเอาละอันที่สองแยกขยะตามอำเภอจัดการตามขนาดใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นฝากเรื่องขยะเนี่ยครับว่าเฮาบ่นับหนึ่งนี่บ่ได้ละจะกลายเป็นคนล่าหลังบ้านเมืองก็สกปรกอากาศก็บ่ดีแล้วถามว่าสิ่งที่เหี้ยด้วยมือใดบ่เหี้ยเนี่ยจะเอาหยังไปเหี้ยนะครับก็เลยฝากว่าอำเภอเมืองมีที่เผาขยะติ่งอำเภอป่าซางมีที่ติ่งอำเภอบ้านฮงไปแป้งไว้ติ่งคือทุกข์กระจายกันควันนะครับอยู่ไหนมันก็มีควันเป็นถึงบอกว่าจะเอาอย่างมาห่อฟันได้เนี่ยควันเนี่ยเอาอย่างมาห่อมันได้มันมีทางมันก็ต้องอาศัยก็ไม่ก็ตอกที่มีป่าวันพัดหน้าจะเอาเรื่องป่ามาอู้แห่งคำวันนี้อู้เรื่องขยะถ้าทุกคนมีที่เผาก็สร้างพลเมืองว่าเราไม่ทิ้งขยะเราจะจัดการขยะอย่างฉลาดเพราะฉะนั้นละอ่อนนักเรียนก็จะเก็บขยะใส่กระเป๋าไอ้หมูขับรถยนต์ก็เก็บขยะใส่กล่วยในรถถึงเวลาถึงตีก็ไปเทแล้วตีเทขยะเนี่ยจะไปขัง
แปลงไว้เตอะถ้าเขาเอาไปเทได้เนี่ยถือว่าบุญกุศลละว่าใจว่าแปลงแล้วห้ามเอานั่นมาห้ามเสร็จไปห้ามมันเนี่ยอย่างครับมันใครเอาขยะทิ้งก็ปล่อยมันก็ดีกว่ามันเอาเหี้ยกลางถนนเลยนี่คือสิ่งที่ต้องควรคิดนะครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นวาระขยะจะต้องเป็นวาระที่คนละปูนจะนัดคู่แล้วก็ลงมือทำด้วยกันครับวันนี้ก็ทำท่าจะต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนโดยเวลาเพียงเท่านี้ละปูนบ้านเมืองเฮามาช่วยกันเอาใจใส่ละไผ่มาช่วยครับเขาจะต้องขึ้นดีไปให้ลูกและแต่งถูกไปให้หลานบ้านเมืองจะต้องดีขึ้นกว่ารุ่นที่เขาอยู่ให้ได้ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
5: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
6: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิด ด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิฐายิ้มดีอ่าน
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: <Nic-> น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
10: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่

0: 5 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
2: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันครับสื่อสารความห่วงใยโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์พบกันเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้อยู่กับผมนายอธิคมสิงห์คำจากแผนกงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับทุกวันนี้การเรียกใช้บริการรถสาธารณะที่สะดวกที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นการใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ให้บริการต่างๆใช่ไหมครับคุณผู้ฟังที่เคยใช้บริการก็คงจะได้รับความสะดวกสบายในหลายๆอย่างนะครับเช่นมีการระบุเส้นทางการบอกระยะทางได้มีการคำนวณค่าโดยสารล่วงหน้าสามารถดูข้อมูลของคนขับได้เป็นต้นนะครับช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการง่ายขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงการสมัครเป็นผู้ขับขี่ให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กันครับเผื่อคุณผู้ฟังท่านใดสนใจจะนำไปประกอบเป็นอาชีพหรือทำเป็นงานเสริมเวลาว่างกันนะครับแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาคุยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับเรามาพูดถึงลักษณะและข้อกำหนดของรถที่จะนำมาใช้เป็นรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กันดีกว่าครับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่ารถยนต์รับจ้างที่เกิดจากการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนรถเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างโดยการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะของรถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถยนต์ที่มีประตูไม่น้อยกว่า4ประตูรถยนต์นั่ง2ตอนรถยนต์นั่ง2ตอนแวนรถยนต์นั่ง3ตอนรถยนต์นั่ง3ตอนแวนนะครับขนาดของรถยนต์รับจ้างมี3ประเภทตามที่กำหนดไว้ดังนี้นะครับรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์ขนาดกลางและรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีและใช้อุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อรับงานรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองไว้นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยที่ต้องมีนะครับระบบการลงทะเบียนของเจ้าของรถผู้ขับรถการแสดงตัวตนของผู้ขับรถการแจ้งระยะทางหมายเลขทะเบียนรถระบบคิดอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าระบบแจ้งการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือนะครับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องแสดงเครื่องหมายการเป็นรถยนต์รับจ้างต้องติดไว้ที่กระจกหน้ารถนะครับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน9ปีนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่จดทะเบียนนะครับอย่างเช่นรถยนต์จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565เมื่อเรานำรถมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วในปี2569รถคันนี้สามารถใช้งานเป็นรถรับจ้างได้ถึงวันที่31มกราคม2574นะครับสรุประยะเวลาการใช้งานเป็นรถรับจ้างได้4ปีนะครับสำหรับรถคันนี้ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนนั้นจะเป็นแผ่นป้ายเดิมเหมือนรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปนะครับแต่จะทำการจดทะเบียนเป็นประเภทรถเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรย.18นะครับเราจะระบุไว้ในเล่มคู่มือการจดทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับช่วงนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนการสมัครและจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันหรือรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับการสมัครรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันผู้ขับขี่จะต้องจดทะเบียนรถเป็นรถรับจ้างสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบกนะครับหรือประเภทรย.18นะครับโดยต้องผ่านการอบรมใบขับขี่รถสาธารณะนำรถเข้าตรวจสภาพและติดสติ๊กเกอร์รับรองก่อนนำรถไปให้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้รับการรับรองนะครับการเตรียมความพร้อมและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขับขี่นะครับผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะที่ยังไม่หมดอายุนะครับตัวรถต้องมีอายุไม่เกิน9ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกและเป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ถูกต้องนะครับและหากรถคันนั้นติดไฟแนนซ์อยู่หรือว่าเป็นรถของบุคคลอื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือรับรองอื่นๆมาแนบด้วยนะครับข้อ3นะครับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ต้องมีประกันภัยสำหรับรถยนต์สาธารณะและมีพรบ.คุ้มครองนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผู้ให้บริการเช่น Grab หรือ Bolt หรือ Lala Move นะครับลงทะเบียนสร้างบัญชีคนขับและเตรียมขอหนังสือรับรองผ่านต้นสังกัดนะครับเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการนำไปยื่นที่สำนักงานขนส่งตามที่รถคันนั้นจดทะเบียนอยู่นะครับข้อ3นะครับขั้นตอนการจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบกเป็นรย.18นะครับเรานำเอกสารรับรองจากต้นสังกัดแอปพลิเคชันบัตรประชาชนใบขับขี่รถสาธารณะเล่มทะเบียนรถและเอกสารประกันภัยเราสามารถนำไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งเพื่อขอรับหนังสืออนุญาตนำรถมาใช้เป็นรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และนำรถเข้าตรวจสภาพหน้าสำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นยื่นจดทะเบียนไว้นะครับข้อ4นะครับเราอัปโหลดเอกสารยืนยันในแอปพลิเคชันนำเล่มทะเบียนรถที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วและถ่ายภาพสติ๊กเกอร์รับรองการเป็นรถรับจ้างสาธารณะอัปโหลดเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันที่เราสมัครไว้นะครับเมื่อเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังก็สามารถนำรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วไปใช้งานรับจ้างได้เลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับอาชีพขับรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับทำเป็นได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเวลาว่างก็ได้นะครับมีลูกค้าที่ต้องการใช้บริการจำนวนมากเนื่องจากความสะดวกสบายและยังสามารถทราบได้ถึงระยะทางและค่าโดยสารล่วงหน้าได้ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก่อนเรียกใช้บริการนะครับและถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือประสงค์จะแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้ทุกช่องทางครับหรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดของรายการวันนี้ครับกับผมนายอธิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึง 12:00 นครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับใช้บริการรถรับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายผู้โดยสารปลอดภัยสบายใจตลอดเส้นทางครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกโดยมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
3: ว่าหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานละมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนเนี้ยมันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางด้านเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือก็ขยับเข้าไปพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยถึงสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี่ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
2: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
6: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชก

0: คราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิทคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตขีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
4: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
3: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
5: ภาพรวมดีขึ้นพอรุดปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อย เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปอพอเพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปอพอได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงก์แล้วส่งราย

0: ที่มาปุ๊บก็ทั้งแบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
1: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำรถที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันพบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
4: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50 เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
5: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตรา70%ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับผู้จ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน ยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ทดสอบเจาะระบบเพื่ออุดช่องโหว่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ NOC และ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลก NT ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีลุยจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ด้วยการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า13กิโลเมตรลงใต้ดินบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสำคัญทั้งถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
8: นายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายลองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
7: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่เมืองครามาทอสทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlinkเพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
2: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
7: นายมาโรสเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า การทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17 จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการ Choppy Cup 2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม Bนัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-18และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12 21-12 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลน์คริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10-21 21-11 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-3เกม81-61และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการWGP1 WaterJet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Lake Light พริมรถคุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5,800,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
12: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังทราบผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165,500,000 บาทผู้ฝึกสอน27,500,000 บาทและสมาคมกีฬา44,500,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
13: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
14: ใช่ครับ
13: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียง
12: สำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000 บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน800,000 บาท รับไปคนเดียวมากสุดถึง5,800,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัตผาบชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
14: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
11: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทภูมิเซ่ผสมฟรีสไตล์ภูมิเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
15: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่ากดอย่าโอน
15: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
15: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02
2: 12:49 ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทท ทุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2569เวลา 16:30 นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกแต่ก็ยังช้าและซับซ้อนการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากลในปี1874เปิดทางให้กับการบริการไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบันโดยในปี1948 UPU ได้กลายเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี้เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมสแตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับทักทายท่านผู้ฟังยามบ่ายนะครับผมมองละบูนมาละเน้อนะครับผมวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับผมศุกร์ลันล้าศุกร์หันษานะสุขใจนะครับผมมาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมวันนี้ก่อน1ชั่วโมงนะครับประมาณบ่ายโมงนอกมาปะกันกับมองละบูนจะอีปิ้นประจําวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมติดจะมาอู่เอ่ยกันเป็นภาษายองเนาะใครที่ฟังยองฮุนเลิงพ่องนะครับผมหลายๆคนที่อยู่ละบูนบ้านเฮาจึงใหม่บ้านเฮาก็อาจจะฟังฮุนเลิงกันพ่องนะครับผมแต่ถ้าใครฟังเลยลองแบบว่าฟังกันนะเดี๋ยวจะอุจจาระเนาะเผอแบบว่าเออนะหลงเสน่ห์นะครับผมภาษาย่องบันเฮามาแอวกันได้เนอร์ตีละปูนนะครับผมมีรายงานด้วยกันนะครับผมชงนี้เนอร์ก็มาได้นะเพราะว่าจะเป็นโคมนะครับผมมาหอยโคมการเป็นพุทธบูชานะครับผมเผอประธานเจ้าหริพูนชัยนะแล้วก็ไปแขวนโคมสักการะเจ้าแม่นะจ๊ะมเตวีเนาะตีลานเจ้าแม่ได้นะครับผมรวมไปถึงมาแอวนะครับผมละปูนบันเฮามีหลายอย่างด้วยกันละออนน้อยช็อปคาเฟ่นะมีนักขนาดเนอร์กาแฟขึ้นเต็มไปหมดนะครับผมรวมไปถึงนะวัดวาอารามต่างๆกูจ้างกูแม่นะวัดพระธาตุหริพูนชัยนะดอยพระบาทนะใครไปตั้งป่าซางก็ไปดอยพระบาทได้นะครับผมเมืองบุญเนาะไปตั้งลี่พุ่นก็มีวัดนักเนอร์นะครับผมจะได้เล่าใครฟังอยู่มาแอวกันได้นะตอนเจ้ามาต้องบอกว่าสัก8โมงนี่ขี่รถเคิงนี่นะขี่รถเคิงไปซื้อกาแฟโอ้มันเริ่มยินเหมือนกันเนอะถึงแม้ว่าแดดมันจะออกเป้งๆเลยนะแต่ลุมติปะทะตัวเฮามันค่อนข้างจะยินอยู่นะบ้านใครปิ้นจะได้พองเอิญกันมาได้นะครับผม0535255666เนอร์มาอู่มาเอ่ยกันได้ลงไปถึงคอเพลงใดต่อยนะครับผมชั่วโมงนี้ก็เพลงลูกทุ่งนะครับผมติจะจัดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้มีข่าวเข้ามากๆเลยติจะนำมาอู่มาเอ่ยกับท่านผู้ฟังในวันศุกร์แบบอี้เนาะเนื่องจากว่าพุกวันฮือนี่ก็เต็มปิ่นวันครอบครัวนะครับผมแล้วก็จะมีวันหยุดยาวตัวเนาะเผื่อว่าใครล่าวันนึงนะมันจะต่อไปแห่งวันนึงเนาะมันหยุดวันอังคารนะครับผมแล้วก็วันจันทร์เผื่อแบบว่าปิกบ้านยาวๆสมคุณลา3กันสมคุณลา3นะครับผมตั้งใต้นะครับผมก็จะได้หลายวันด้วยกันจะได้แล้วช่วงนี้อยากจะหือขับรถขับราก็หือระวังเนอร์นะครับผมเดินทางหือสวัสดิภาพปิกมาที่บ้านแบบปลอดภัยปิกไปยังการก็หือปลอดภัยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้อยากจะอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์ฝ้าฝนกันสักหน่อยต้องบอกว่าบัดเดี๋ยวนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับผมแปรปรวนจะได้นะครับผมโอ้นะช่วงก่อนนี้เนาะแต่ว่านะฮะลำปูนกับลังผ่านพ้นไปหลายจังหวัดด้วยกันเนาะว่าจะเป็นลำปางเจียงไฮ้ลำปูนเจียงใหม่เจอหมดเลยในเรื่องของฝนตกนักแต่นักว่าลุ่มก็มีเนาะเพื่อนบอกว่ามีลุ่มตัวอีนะแต่นะครับผมวันที่9ก็คือวันนี้เนี่ยเพิ่นบอกว่าเตือนแฮมแล้วนะครับผมเพิ่นมีฉบับหลายฉบับออกมาเนาะฉบับล่าสุดเลยเพิ่นบอกว่าฉบับที่5นะครับผมมีอีหยังที่เพิ่นเตือนเพิ่มขึ้นก่อนนะครับฉบับนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่มตั้งไต่เนาะยะลานราธิวาสเนี่ยเป็นพื้นที่ฝนตกหนักในวันที่9นะใครจะไปแอวตั้งไต่ระวังกันตัวเนาะฝ่าฝนเนาะแล้วก็วันที่10ถึง

0: ขึ้นแล้วเนาะอ่านเข้าใจเราไปฟังก็ได้นะไปมีไลฟ์สดในการวิเคราะห์นะในเรื่องของฝ้าของฝุ่นตอยรวมไปถึงนะครับผมในเพจของสวทลำปูนของเฮาก็สามารถมาพอกันได้เนาะประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับผมจังหวัดทุกจังหวัดเลยที่อยู่กันอยู่ใครอยู่เชียงใหม่พอตั้งเชียงใหม่ก็ได้นะครับผมหรือฟังดีเจตั้งเชียงใหม่ก็ได้เนาะวันนั้นมีแฟนคลับของดีเจปิแจงเนี่ยเพิ่นบอกว่าโอ้ฟังยองอันสองคุ้นเลยนะครับผมจะอู่ยองได้แล้ว จะได้แล้วก็ฝากกันไว้ตัวนะครับสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ก็ทุกสถานีเนาะมีตึงเพลงเพราะๆนะที่ท่านผู้ฟังชอบฟังกันรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในทุกช่วงรายการเลยนะครับผมแน่นอนเลยว่าตอนนี้เราอยู่กับม่องละปูนนะครับผมเราไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับข้อมูลข่าวสารที่น้องอั้นจะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันเนอะ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: เมื่อไหร่พี่แคนจะมีเงินไปซื้อแหวนเพชรไม่โตโตให้แก้วสักทีอ่ะแก้วไม่ชอบหรอกนะแหวนฟางข้าวแบบเนี้ย
1: พี่สัญญานะแก้วพี่จะเก็บเงินซื้อแหวนเพชรให้แก้วให้ได้

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนต้องหมุนคืนนี้เลยนะครับผม FM 95 MHz นะครับผมตะกี้มีท่านผู้ฟังโทรมาหลังไม้สองสายนะครับผมสำหรับเพลงอันแม่สีเวียงนะครับผมก่อนของก้านแก้วสุพรรณเนาะ

0: จะได้จัดหนึ่งนะครับไอ้เบาเลยน้อยนะครับผมแฮมเพลงหนึ่งนะครับผมอันไอ้ยังว่าสาวเถาหักเมาเบาน้อยว่าตั้งหงโง่ก็เลยแซวว่าสาวเถาตั้งไหนฮะเนี่ยจะถึงบอกว่าตั้งสาวเถาตั้งอังหงโง่ก่อนจะได้ละขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับผมตีโทรก็เข้ามาขอเพลงเนาะแล้วก็ทักทายท่านฟังผู้ฟังเนาะทางตีฟังแล้วก็ไม่ได้โทรมานะหรือกำลังจะโทรมาหน้าไม่เปิดฮับเนอร์นะครับผมรวมไปถึงทางออนไลน์ก็ทักทายท่านผู้ฟังโดยละกันนะครับผมแน่นอนเลยช่วงแรกนะครับผมตีเฮาเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันวันนี้ขอเริ่มโดยนวัตกรรมและกันนอกเนื่องจากว่าช่วงเนี่ยน้ำมันโถมหลายตีเหลือเกินแล้วก็ยังมีหลายตีนอที่ยังอันมันย้ำหลดเตยอีน่ะตั้งกรุงเทพเอ้ยนะสมมุติปากงปากการเอ้ยนะแต่บ้านเฮาปินน้ำป่าเนาะต้องบอกว่าตีบันโหงเนี่ยปินน้ำป่ามาเร็วไปเร็วนะครับผมนั่นแล้วเนาะการทำงานนะครับก็เป็นไปได้โดยเร็วโดยนะครับผมเนื่องจากว่ามีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ก่อนนะครับผมตีเปิ้นมีการคาดการไว้แล้วว่าเนี่ยมันมีเติร์นเนอร์นะครับผมท่านผู้ว่าเนาะนำโดยท่านผู้ว่าราชการท่านปิยพงษ์นี่แหละเปิ้นก็นั่งโต๊ะในประชุมในการที่จัดเตรียมความพร้อมกับในอำเภอรวมไปถึงในภาคส่วนต่างๆโดยบ่ว่าจะเป็นอปท.นะครับผมองค์ท้องถิ่นท้องที่ผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนาะรวมกันคนละใหม่ละมือรวมไปถึงจิตอาสาต้องบอกว่าองค์กรต่างๆแล้วก็จิตอาสาภาคเอกชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญตัวหนึ่งในการตีลุงเข้าไปโจยเนาะทุกอย่างที่มันคลี่คลายไปด้วยเร็วนะครับผมแล้วก็เซตสิ้นไปอย่างโดยดีเนาะไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาตอนนี้ตัวก็หลายภาคส่วนด้วยการตีจับมือกันไปห้องว่าตะกอนอันทางไอข้าราชการเพื่อจะบอกว่าบูรณาการดีเนาะและหลายคนบอกว่ามันคืออย่างบูรณาการก็คือซุ้มกันเยอะนะเนอะห้องกันมาโจยกันเยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นความร่วมมือละกันนะครับผมที่ได้มาโจยกันทำเหอพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในบ้านโฮเมืองลี่แม่ท่าเนาะที่เปิดประกาศเตือนต่างๆเนี่ยคือผ่านพ้นไปแล้วนะตอนนี้ก็เป็นการเยียวยาละจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องต่างบ้านโฮตัวเนอะถ้าฟังอยู่นะครับผมใครติดกระลังแบบว่ากวาดเฮิร์นคัดบ้านนะครับผมปิ้นกำลังใจเหงื่อแต่เลยเข้าใจเลยนะครับว่าเวลามันเจอใจอี้มันเหนื่อยเนาะหน้าไม่หนึ่งสายละกันนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับผม
1: นี่เอาเพลงสิ่งที่ดีที่สุด
0: สิ่งที่ดีที่สุดนะครับผม
1: เจ้า
0: ครับผม
1: หมอโบ๊ทหรืออะไรเจ้าที่ฟังเนี่ย
0: เนาะเว้นวางใครสักคนเนาะ
1: เจ้าพี่เจนกันแน่ไหมถึงรอเนี่ย
0: ค่ะขอบคุณครับกินข้าวหรือยังครับ
1: ต้องรอต้องเปลี่ยนแปลงเน
0: า
1: ะ
0: แน่ๆวันนี้เสียงแหบอยู่เนาะ
1: เจ็บคอกะ
0: ฮะ
1: เจ็บคอกะ
0: กินขนมกี้นะไปกินขนมหวานมาเสียงแหบไปเลยมาเดี๋ยวนี้นะ
1: จ้า
0: ครับผม
1: อาหายไวๆเนา
0: ะขอบคุณจันนะครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับสายนาไม้หนึ่งสายนะครับสำหรับสายนี้ละกันจากกันที่โฮมนอกจากได้แล้วเดี๋ยวสามบทเพลงนี้เขาจัดถึงในช่วงหน้านะครับผมช่วงนี้มาติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนึงสำหรับท่านไหนจะขอเพียงเดี๋ยวเขาเปิดหลังไม้หนาไม้ในช่วงหน้าเน้อนะครับผมช่วงนี้นะครับผมแน่นอนเลยแต่กี้เขาเกริ่นกันไปว่าเนี่ยบ้านเฮาปะในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนาะอุทกภัยลุมปึ่งกับวาตภัยนะจำง่ายๆนะครับผมดังนั้นแล้วตอนนี้เปิ้นมีนวัตกรรมในเรื่องของภาวะฉุกเฉินแบบอีเฮาจะต้องมีแบบว่านวัตกรรมก็คือสิ่งที่เปิ้นคิดค้นขึ้นมาใหม่ซ้ำเติมมันไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องไกลโตขนาดเรื่องคันถนอมอาหารนะครับผมแน่นอนเลยนวัตกรรมเข่ากองเก็บได้10แปดเดือนปูนะมันบุญเนาเนอะ12เดือนกับปีหนึ่งเนาะปีปลายนะครับผมปีกับ6เดือนนะปีกับ6เดือนปีกึ่งนะเป็นงานวิจัยนะครับผมติเปิ้นกึดมาเพื่อที่จะเหือภาวะฉุกเฉินเนี่ยมีเข่ากินนะครับท่านผู้ฟังครับผมในภาวะที่มันฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะไฟฟ้าดับระบบสาธารณูปโภคมันหยุดชะงักไปนะครับผมสิ่งสำคัญก็คือปากท้องของพี่น้องประชาชนนั่นเองเพราะว่าคุณเฮาเนาะเปิ้นแปลงมาเหือกินข้าวสามมื้อกําลังอู่กันตะกี้ก่อนจะเข้ามาห้องส่งว่าเออปยําแป้งเฮากินข้าวมื้อเดียวละอิ่มไปเลยเนาะ1เปิงสตาร์กนะ2ก็คือเออขี้ข่านออกไปนะเปิ้นแป้งเหือกิน3มื้อสมควรกินพิษ4พิษ5เปิ้นเนออีนะว่าเปิ้นบอกว่ามนุษย์เนี่ยต้องกินข้าวเนาะเพื่อให้ร่างกายของเฮาเนี่ยมีพลังงานในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็เวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเวลาหาวัตถุดิบต่างๆมาแป้งของกินเนี่ยมันยากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบต่างๆนั่นลอยน้ำไปหมดนะซอสเอ้ยยังเอ้ยนะเดี๋ยวกินจางๆนี่นะโดยการนี้นะครับผมเทคโนโลยีการถนอมอาหารจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเนาะล่าสุดเลยนะครับผมไปมีนวัตกรรมตีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.อ.อยู่ตั้งภาคใต้พุ่นเนาะมันมีข่าวกล่องติ๊กเก็บได้18เดินนะท่านผู้ฟังเคยแบบว่าฮู้ของกินบ้านเฮาเอาโคบไว้มันได้สักกําแรงมาน่ะห่อนี่นะโอ้บูดเนาแล้วอันนี้เก็บได้18เดินนะครับผมนวัต กรรมนี่นะนำมาใช้จริงนะโดยมอในน้ำเขากองเนี่ย 3,000 กล่องเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้แบรนด์Grab Agro นะครับผมซึ่งผลิตเชิงพาณิชย์เนาะโดยบริษัท PSU Agro Food นะครับจำกัดแล้วก็บริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั่นเองนะจุดเด่นก็คือสามารถเก็บรักษาไว้นาน18เดือนโดยไม่ต้องเอาไปแจ้งเลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องมันเราเปิ้นใส่สารกันบูดด้วยนะเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้ถ้าจะใส่สารกันบูดก็ไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮามีตู้เย็นเฮามีน้ำแข็งแจมันจะบูดไม่ต้องเยอะสักอย่างเลยกระบวนการผลิตเขาเนี่ยเปิ้นบอกว่าเริ่มจากขั้นการด้วยการขาเจอก่อนด้วยความร้อนแล้วก็แรงดันสูงในหม้อนะครับผมตีเป็นควบคุมอุณหภูมิแล้วก็แรงดันอย่างแม่นยำเพื่อโจยทำลายเนี่ยเจอโรคตีมันยืดมันเหมือนเจอโรคมันอยู่ในอาหารอยู่แล้วเนาะแล้วเวลาเปิ้นจะขามันเนี่ยขามันด้วยอุณหภูมิแล้วก็แรงดันหรือมันแบบว่าสามารถเก็บได้นานขึ้นนั่นเองภายใน1กล่องเนี่ยแยกเป็นกัปนะครับผมมีกัปมีเข่านะครับแล้วก็เปิดมาปุ๊บสามารถรับประทานได้ทันทีนุ่มต้องไปอุ่นด้วยนะโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเจนะครับผมแล้วก็ยังคงรสชาติในเรื่องของอาหารล้ำอยู่เหมือนเดิมนวัตกรรมนี้นะครับผมมันต่อยอดมาจากงานวิจัยนะครับผมของรองศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์นี่เนาะของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอ.นะครับผมแล้วก็มีผู้ช่วยนักวิจัยแฮมไลน์คุณติการปัจจุบันเนี่ยเปิ้นมี7เมนูนะมาฟังกันเผื่อว่าวันหนึ่งวันใด อยากจิ้มเหมือนกันนะต้องท่านผู้ฟังน้องอั้นอยากจิ้มแต่ไม่อยากน้ำโถมเด้อๆนะแต่อยากจะไปลองกินว่ามันปิ้นจะได้เนาะมีมัสมั่นไก่มีผัดแหนงไก่มีแกงสุ่มปลาทูมีผัดเผ็ดปลาดุกมีไก่กระเทียมมีแกงเขียวหวานไก่มีกะเพราไก่นะรวมไปถึงนะมีเมนูของหวานก็มีเหมือนเดียวนะเข้าเนียวทุเรียนโอ้นะเหมือนเดียวนี้มีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ไปแล้วนะครับผมรวมถึงฮาลาลก็รับรองมาแล้วนะครับก็คือคุณไต่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปุ๊บอาหารนี้สามารถกินได้นะครับโดยปลอดภัยแล้วก็บ่ผิดหลักศาสนาด้วยนะครับในด้านการผลิตปัจจุบันเนี่ยมีการการผลิตนะประมาณ 1,800 แพ็คต่อวันเนาะแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายโรงงานแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการผลิตประมาณ 20,000 แพ็คต่อวันรองรับตลาดทั่วไปแล้วก็นำไปช่วยเหลือในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับท่านผู้ฟังราคานะครับปัจจุบันเนี่ยเน้นการขายส่งเนาะ1แพ็คมี10กล่องราคา535บาทไม่รวมค่าจัดส่งหรือเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณกล่องละ 53.50 บาทปอๆก็เฮากินข้าวมื้อนึงเนาะท่านผู้ฟังเนาะจะได้แล้วอันนี้เป็นการสะท้อนเนาะว่าบ้านเฮาเนี่ยก็มีคุณเน็ตขนาดเนอะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะสามารถมาช่วยเฮาในเรื่องของปากของท้องในภาวะวิกฤตนะครับเวลามันเกิดน้ำท่วมลุ่มปึ่งไฟดับมีข้าวกินอันนี้แหละครับเก็บได้18เดินต้องแจ้งสักอย่างแกะออกมาปุ๊บกินแล้วนะวะลาสุดเห็นคลิปอาจารย์เชนเนาะท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นไปกินแล้วนะเพิ่นบอกว่าอร่อยนะจะได้แล้วน้องอั้นก็อยากลองเหมือนกันแต่มันอยากลองแบบน้ำท่วมเนาะมันต้องมาท่วมต้องลุ่มปึ่งต้องแผ่นดินไหวไฟดับอะไรสักอย่างแต่ลองเดี๋ยวว่าสักวันโผล่หามาจิ้มเนาะจะเอามาฝากท่านผู้ฟังเต็มนะจะได้เราฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับผมเพลงที่ขอเข้ามาน้อจากไอ้เบาเลือนน้อยแม่สีเวียงนะครับผมของก้านแก้วสุพรรณนะครับผมเอาเพลงนี้ไปก่อน1เพลงเดี๋ยวเฮามาอยู่ด้วยกันนะครับใครจะขอเพลงหลังไมค์โทรมาได้เลยเนอ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ปิกมาอยู่ด้วยกันนะครับผมในช่วงบ่ายๆแบบอี้กับม้องละปูนเนอร์นะครับผมท่านผู้ฟังหลายคนแต่การขอเพลงเข้ามาแต่กี้เสาะหาเพลงอันของไอ้บ่าวหงมปะเนอร์สาวเท่าฮักเมาบ่าวน้อยคือสาวเท่าฮักเมาละอ่อนนั่นก็ถ้าใจจะจัดเพลงนี้เหินห้องฟังเลยนะใจมั่นใจผมหุ่นเนอร์เฮาเสาะได้เพลงนี้นะครับผมเพลงที่จบไปนะแม่สีเรือนอีกก่อนนะมีจบไปแล้ว1เพลงและแถมเพลงนึงก็คือจากคันที่โฮมนะสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมเพลงต่อไปเดี๋ยวเฮาจัดอื่นนะปิกมาฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนแต่ดื่นได้แล้วฮับหนึ่งสายก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหล
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ข้าเป็นตั้นกับเจ้า
1: ตั้นครับผม
2: ตั้นกับเจ้า
1: ตั้นครับผมเอาเพลงอย่างดีครับ
2: นักกอปีบางเจ้า
1: เพลงอย่างนะครับผม
2: แมงปอปีกบางจ้า
1: แมงปอปีกบางเน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดเทรนเนอร์
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับหนึ่งสายนามัยนะครับผมเดี๋ยวเฮาจัดเฮือนเนอร์หลายๆเพลงแต่การตีขอเข้ามานะครับผมแต่วันนี้นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของจังหวัดลำปูนของเฮาสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมลำปูนของเฮามันเต็มความพร้อมในเรื่องของประเพณี8อำเภอ5กลุ่มชาติพันธุ์นะครับมีเป็นซีซั่นเนาะเป็นพุทธบูชาตัวในงานแซ่เทศกาลโคมแสนดงที่จังหวัดลำปูนของเฮานะครับผมวันนี้เลยนะครับผมจังหวัดลำปูนเปิ้นเดินหน้าเตรียมความพร้อมในเรื่องของการนะครับจะทำเฮอบานลำปูนของเฮาเนี่ยมีกิจกรรมตียิ่งใหญ่เนาะหลังจากตีจังหวัดลำปูนเนี่ยได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการไว้แล้วนะจะยกฐานะเฮือเทศกาลโคมแสนดงเมืองลำปูนของเฮาเป็นงานประเพณีของจังหวัดแล้วก็โดยทุกภาคส่วนเนาะในการช่วยเหลือกันครับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์กระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็สืบสานในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปูนของเฮาโดยมีศูนย์กลางนะครับการจัดงานอยู่ที่วัดพระธาตุเจ้าหาริพุนชัยนะครับวรมหาวิหารตีอำเภอเมืองของเฮานะครับล่าสุดเลยบนมีการประชุมเนี่ยนำโดยท่านเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเนี่ยแหละได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับในการเตรียมความพร้อม8อำเภอนะครับผมแล้วก็5กลุ่มชาติพันธุ์ในการที่จะจัดขบวนไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมเตือนนาที่จะเกิดขึ้นนะครับในปีนี้ก็คือการรวมตัวกันของสุดยอดวัฒนธรรมทั่วจังหวัดเลยผ่านขบวนแห่นะครับผมมาแห่แห่กันเนอะเพอถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยนะครับผมประหงว่าขบวนจำลองประเพณีล่ำกา8อำเภอตัวกันใครอยู่อำเภอไหนนะครับผมลองเอิญกันมาใดเนอะนะอำเภอเมืองนะครับผมเปิ้นจะมีประเพณีลอยขโมดนะครับผมตุงหัวจ้างเปิ้นเป็นประเพณีแห่จ้างเพิกนะที่บันโฮงนะเปิ้นสูงประเพณีเขาประกวดเนอะการแห่แค่หลวงถวายเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็มีน้องเวงน้องลองเปิ้นมีแห่ไม่กำสลีเนอะแห่ไม่กำโพนะครับผมแล้วก็ตีเมธาเปิ้นส่งประกวดก็คือทรงน้ำพระพุทธพระพุทธมหาชัยนะครับผมแล้วก็ตีบันทิปิ้นในเรื่องของเมืองสามไทยนะประเพณีเมืองสามไทยบ้านน้องอ้านนะครับป่าสางปิ้นทรงการป่าสางเนอะโหขบวนป่าสางถ้าจะเป๊ะนะขบวนป่าสางถ้าจะเป๊ะก็อีนะเปิ้นบอกว่าประสงค์ประกวดใครที่ไปแอวป่าสางอันวันที่15ห้องนะเอิ่นกันว่าได้เนอะงานเปิ้นถนนบ้านเฮากีดเนาะต้องบอกจะอีนะถนนบ้านเฮากีดเวลามีงานไอ้หยังก็ประเพณีทรงน้ำหรือว่าประเพณีติปิ้นสงการนะมันมวนเนอะเตียวลอดลัดเลาะไปตามบ้านจองต่างๆมวนขนาดนะครับใครเคยไปพอง15ปีนี่เจอได้เนอะนะ15เมษายนเปิ้นจะมีงานกันติป่าสางไปกันไหนเนอะแล้วก็มีขบวนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นมนต์เสน่ห์นะครับผมของจังหวัดลำปูนของเฮาแปลว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์แห่กลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะปิ้นไทยองนี่นะคุณยองอยู่นี่เลยนะครับตัวเป็นๆเสียงจริงๆนะมีไต้ลื่อไต้ยวนกะเรียงแล้วก็มอนเนอะผ่านเครื่องแต่งกายความเจอภูมิปัญญาแล้วก็วิถีชีวิตนะครับผมที่จะเอามาเล่าเรื่องราวในขบวนแห่เส้นตั้งขบวนแห่มันจะเกิดขึ้นก็คือ14พฤศจิกายนเนอะคือวันที่เปิ้นเปิดงานโคมแสนดวงนั่นแหละจะเป็นวันที่14พฤศจิกากี่โมงเอ่ย 18.00 เนาะก็คือ6โมงแรงเนาะ6โมงแรงมาเกิดพอขบวนกันได้จุดเริ่มต้นขบวนอยู่ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะครับผมเตวมาแยกตูลี่นะครับผมแล้วก็วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารแล้วก็สิ้นสุดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปูนนะครับผมโคตาคามันเนาะนะจะได้แล้วนะครับผมเชิญโจรเนาะนะมาแอวกันนะครับผมจังหวัดลำปูนของเฮามีอย่างไรอย่างตีรอเหินทุกท่านนะครับผมได้มายนโฉมนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะมาพ ขอขบวนกันเนอนะไข่ป้าน้องอั้นเอิร์นไดเนอร์นะเอิร์นไดเนอร์เอิร์นไดเนอร์นะครับผมถ้าจำกันได้นะครับถ้าจำเสียงใดก็เอิร์นเลยหรือว่าจำหน้าตาใดก็เอิร์นเลยเหมือนกันเจอโจนะครับ14พฤศจิกา2569มางานโคมแสนโด้งจะได้มาขอขบวนต่างๆปิ้นประเพณีเด่นๆของอำเภอ8อำเภอเนอนะครับผมไข่ไปตั้งป่าซางเนอประเพณีแนวสงกรานต์ป่าซางขบวนนี้ถ้าจะเป๊ะนะแต่รอพอเนอถ้าเป๊ะแต่นะจะได้เราก็รอมาพอกัน14พฤศจิกายนนะครับผมป่ะไปฟังเพลงกันดีกว่าแต่กี้บนคอมาปิ้นบ่าวน้อยก่อนนะเป็นเพลงบ่าวน้อยเนาะฟังเพลงนี้กันก่อนจากตู่ดารณีแล้วก็เพลงอื่นๆตามมา

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์3เพลงโหลดเลยนะครับผมในช่วงนี้ละกันเนอะนะครับผมมีลายเพลงตะกันนะครับผมที่คอก็เข้ามาขอบคุณทุกเสียงทุกสายเนาะเพลงที่จบไปนะครับผมฝนหนาวสาวกลวนนะครับผมบอกว่าเวอร์ชั่นในกระไดนะครับผมเอาฝนธนสุนทรไปหื่นเนอะมอบไปตังอันนี้ของสันกับแป้งนะครับฝากไปตังยายแน่นะยายพ่อเนาะแล้วก็ไอ้บ่าวซีโบบานนะครับผมร้อยไทแปลนะครับมาจากท่าเชียงทองเนาะแล้วก็มีเพลงบ่าวน้อยนะบ่าวน้อยนะจากฮงโง่นะจะเป็นเพลงนี้เนาะน่าจะใจแล้วนะครับผมเหลือทั้งสองบทเพลงนะครับผมแมงปอปีกบางกับสาวป่าบงเนาะน่าจะจัดตันอยู่นะครับขออภัยไปตังไอ้บ่าวเล็กน้อยตัวเนิบไปขอมา2เพลงวันนี้ขออนุญาต1เพลงเลงไปก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยววันไหนเขาเปิดเทนเนอร์กับแอบมองนะครับผมสำหรับวันนี้เนาะมีแฮมเลิงหนึ่งมาแจ้งท่านผู้ฟังนะครับผมตังเทศบาลตำบลอุโมงค์เนาะเป็นรวมกันกับภาคีเครือข่ายตรวจเข้มลดคุณดินเนาะลดดำคุณดินลดอย่างคุณดินต่างๆในย่ำมาตรการความปลอดภัยแล้วก็ลดในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับพี่น้องประชาชนแถวหันเนาะถ้าหากดินมันตกลงไปมันอันตรายนะครับผมการปฏิบัติงานเตอร์เนี่ยเป็นการแบบลงพื้นที่เชิงลุกนะครับเน้นการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกการใจสินต่างตลอดจุนนะครับผมกวดขันในเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะตกหล่นลงมาเกิดฝุ่นเอ้ยนะครับเกิดเวลารถเครื่องมันไปข่องใส่เนาะมันจะตาวอ้อนึงเจ็บนะครับผมดังนั้นแล้วเรามาระวังกันตัวมันอาจจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตประชาชนที่อยู่ในหันก็ได้ซึ่งเป็นมีกฎหมายและก็ระเบียบในการตีรถบรรทุกน้องเวลาวิ่งตามหมู่บ้านเนี่ยมันอยากจะเหือกันเรามาระวังแต่ๆเลยเพราะเวลามันเกิดอย่างขึ้นมาเนี่ยมันเวลาเป็นรถเครื่องเนาะมันตกปุ๊บมันเจ็บนะครับผมมีโทษเนอร์ในการที่เฮาทำของหลุ่นนะครับผมการป้องกันสิ่งของตกหล่นมันนี่เป็นพรบการจราจรทางบกปี22มาตาซาวเนอร์เปิ้นบอกว่านะครับผมหือเอาผ้าคลุมปิดมิดชิดเนอร์นะครับผมเพิ่มหือดินน่ะมันหลุ่นลงมาสันเตอร์มันหลุ่นลงมาบ่มครับรถเครื่องตัวลบตันโอ้โอ้ยนะมีปรับเกิน 10,000 บาทหรือต้องจำต้องปรับนะครับผมสำหรับใครขับรถคุณดินเนอร์มีมาตรการด่านสิ่งแวดล้อมควบคุมในเรื่องของฝุ่นนะครับผมขี้ฝุ่นมาต้องมุ่งมุ่งมุ่งเนี่ยนะซัมเตอร์เดี๋ยวเอาหน้ามะพร้าวแนวบ้านโอ้ขี้ฝุ่นมุ่งมุ่งมุ่งนะอันนี้อาจจะต้องระวังตัวถ่านมันมีดินตกนะครับผมเตอร์นี้นะครับผมนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์เนี่ยเปิ้นก็ออกมานะครับเน้นย้ำเนาะในเรื่องของปีน้องประชาชนน่ะหรือว่าคุณขับรถเนาะเฮือเรามาระวังกันตัวช่วยกันคุ้นละไมละมือเนาะว่าใครที่ไหนมีการประกอบอาชีพเนี่ยเข้าใจครับผมแต่ว่าการที่เราระมัดระวังเนี่ยมันเกิดขึ้นคนที่ใจพื้นที่แถวหันเปิ้นก็จะได้ปลอดภัยกันตัวอันนี้เอามาฝากกันไว้ในช่วงนี้เนอะนะครับผมมาสัก1เพลงละกันนะแฮมซิปนะทีมได้เฮาเริ่ม2เพลงกันเนาะเพลงต่อจากนี้นะครับผมแมงปอปีกบางนะครับผมขอมาตั้งท่านผู้ฟังตั้งละปุ่นเนาะแมงปอปีกบางแล้วเฮาปีกมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะครับผมเวลา1ชั่วโมงเร็วเหลือเกินนะครับผม
0: ฟังเพลงเพราะFM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนนะครับเปิดคืนนี้รอไว้เลยนะครับ95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมแต่ตีหาเนอะตีหายันเต็งคืนเลยอยู่ด้วยกันปิ้นเปิ้นปิ้นกูปิ้นกีมกันเนอะใครเงานะครับผมอยากจะมีเปิ้นเปิด95รอไว้เลยนะครับผมแน่นอนเลยว่ามีข้อมูลข่าวสารทันจะบ่ตกเทรนนะจะมีข้อมูลข่าวสารหือฝากทุกรายการเลยแล้วแต่ดีเจทันไหนจะเอาอย่างมาฝากอีเนาะแล้วก็มีเพลงเพราะๆนะครับเหมือนที่ทันผู้ฟังโทรมาขอกันจะได้แล้วเพลงนะครับผมเลยทั้ง1เพลงเนาะป่าบุ้งนะครับผมแต่ว่าเอาสาวน้อยป่าบงก็ได้นะก็เลยจะเปิดสาวน้อยป่าบงของตู่ดารณีละกันเนอะน่าจะเป็นเพลงลารายการเลยแฮมสี่นาทีปลายนะครับผมขอบคุณจะนักจะลายเนอะวันนี้เอาหลายเรื่องมาฝากด้วยกันอย่าลืมนะครับผมวันนี้วันศุกร์แล้วหลายคนอาจจะปิดบ้านหลายคนอาจจะนัดเปิ้นฟูงไปแอวที่ไหนสักตีหนึ่งอีเนาะจะได้ละก่อขับรถขับราหึงมันระมัดระวังเนอะจราจรก่อดูกันดีๆนะทำตามกฎกันตัวยรัดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกนะครับผมแล้วก็เออเฟอร์กันเนาะใจล่มใจเย็นๆนะครับผมใจยินไวเนอร์นะฮะรถมันติดรถมันหนักมันหลายวันนี้วันศุกร์นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมหนักตัวไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินเนาะถนนคนเดินใครจะไปก็พอดีๆนะครับผมเนื่องจากว่าคุณมันหนักนะครับผมจะได้ละจอดรถจอดแล้วขับรถขับแล้วก็เบากันหน่อยในบริเวณนั้นแล้วก็มีโคมแซนดงแหมนะครับผมใครที่จะไปแกวนโคมก็ปาปอปาแม่ไปก็ระมัดระวังกันตัวเนอร์นะครับผมช่วงนี้กิจกรรมของเขามันหนักมันหลายที่สำคัญเลยระวังในเรื่องของฝ้าของฝุ่นกันนะครับถึงแม้ว่าเตือนนี้มีจังหวัดละปูนขึ้นมานะแต่นะครับผมก็อยู่ในช่วงของหน้าฝนอยู่เนาะจะได้เราก็ระวังในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การใช้รถใช้ถนนต้อยนะครับฝากไว้เน้อนะครับขอบคุณนะครับผมถูกเสียงถูกสายติโทรกันเข้ามาเน้อนะครับผมสายไหนที่เฮาได้จัดถือเนาะแต่กิ๊มได้จัด1เพลงแอบมองสุมาอภัยตัวละกันนะครับผมเดี๋ยวเติร์นน่ะเฮาจัดถือแน่นอนเอาวันนี้เอา1เพลงไปก่อนนะครับผมปะกันใหม่ก็มองละปุนวันจันทร์ปุนเน้อนะครับผมแต่รายการอื่นยังคงมีต่อเนื่องต้องเปลี่ยนไปไหนยาวๆไปจนถึงเต็งคืนพวกเจ้าตีหาก็เปิดเลยเน้อสำหรับวันนี้มองละปุนแล้วก็น้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงลาไปก่อนนะครับลาไปกับสน้อยป่าบงเนอร์สวัสดีครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไก่ตาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมกับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
8: รมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาที่ผ่านมาเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 22 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนเกือบ 300,000 คนในเนปาลเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Reports วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตต์วัตสันนักวิทยาศาสตร์หลักในการศึกษาดังกล่าวระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชากรและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รับน้ำของเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าว
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
11: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะ
14: ตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิศบุรีทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

มาแล้วเจ้าดีเจหนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เนี่ยเจ้าสำหรับรายการสปะวาไรตี้เจ้าหลายทันตีติดตามรับฟังนี่จะฮู้ละนะเจ้าวันพัดวันศุกร์บ่าย2โมงนะเจ้าดีเจหนุ่งหนิงจะมานั่งเปิดเพลงนั่งอู้นั่งจ๋าเราควานพ่องนะเจ้าในส่วนของเพลงลูกทุ่งม่วนๆนะเจ้าเพื่อได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าทางสบทลปูน FM 95เนาะนะเจ้าตลอด1ชั่วโมงนี่ขอบคุณจัดนักโตยนะเจ้าติดตามรับฟังกันขอบคุณจัดนักขอบคุณจัดหลายขอบคุณบ่ได้ก็มีเพลงมวนๆให้ได้ฟังเตยนะเจ้า1ชั่วโมงเต็มอิ่มทยอยฟังเพลงกันเดี๋ยวปิ๊กมาอู้มาจากันเจ้า

ครูฟังเจ้าวันนี้มาดูเรื่องราวของมาฟังนี่กันเนาะมาฟังเรื่องราวของเปลือกกล้วยเปลือกผลไม้เปลือกผลไม้เวลาเฮากินเนี่ยเนาะนะเจ้าเฮาก็ต้องปอกให้มันหมดเพราะว่าเปลือกผลไม้หลายชนิดนะเจ้าก็มีประโยชน์นักกว่าติกึดเนาะนะเจ้าซึ่งหลายชนิดปะนี่นะเจ้าก็กําลังฮู้ว่าเออมันกินเปลือกได้ตัวเหมือนกันเนาะนะเฮามาพอกันนะเจ้าว่าผลไม้เปลือกผลไม้อันอย่างที่มันกินได้พ่องนะเจ้าประโยชน์ลับๆของการกินเปลือกผลไม้เปลือกกล้วยนะเจ้ามาฟังเออเปลือกกล้วยมันกินได้เนาะเพิ่นบอกมันมีวิตามิน A และลูทีนช่วยบำรุงสายตานะเจ้าแล้วก็มีคริปโตแฟนช่วยให้อารมณ์ดีนั่นเองนะเจ้าส่วนเปลือกของเลมอนเปลือกของเลมอนนะเจ้ามีวิตามินซีสูงช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะเจ้ามีโพแทสเซียมป้องกันโรคหัวใจนะเปลือกของกีวีเจ้าคุณผู้ฟังมีวิตามินอีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีโฟเลตช่วยลดความผิดปกติในสมองของลูกในครรภ์ได้นะเจ้านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเปลือกแอปเปิลเนาะบางคนอันปอกเปลือกขวางเหี่ยวมากๆนะเปลือกแอปเปิลแต่นี่ลองพอนะเจ้าเปลือกแอปเปิลจะมีวิตามินเคช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะเจ้ามีแคลเซียมช่วยให้กระดูกแข็งแรงนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนกินผลไม้พร้อมเปลือกนะเจ้าบ่ดีลืมล้างหน้าให้สะอาดก่อนกูเตือเลยเพื่อลดสารเคมีตกค้างติเปลือกผลไม้นั่นเองนะเจ้าประโยชน์ลับๆของการกินเปลือกผลไม้นะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันตัวจ้า

คือผู้ฟังเจ้าสปะวาไรตี้เจ้าสรรหาเรื่องราวดีๆมาอู้มาจ๋าเนาะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะเจ้าถ้าเราขวัญออกอากาศได้เนี่ยเงี้ยไปละนะเจ้าวากนี่นะเจ้าเหมือนอายุหนักขึ้นเนาะอายุหนักขึ้นโอ้ยนะผมหัวมันจะมีงอกเนาะมันจะมีงอกขึ้นนะเฮาก็จะลกบางคนก็มีความเชื่อจะอีว่าถ้ายิงลกมันยิงขึ้นลกงอกเส้นนึงมันจะขึ้นมาแหม7เส้นอย่าบางคนก็ว่าจะอีนะเจ้าอะไรคนก็เลยเลือกวิธีปิดผมขาวด้วยการย้อมผมแต่คุณผู้ฟังเจือก็เจ้าว่าย้อมผมเมื่อใดเนี่ยนะผมเฮามันก็จะเสียกูเตือเลยนะมันเจอเกิดจากอะหยังนะเจ้าเพราะว่าในน้ํายาย้อมผมเนี่ยมันมาพร้อมกับสารเคมีที่ทําลายสุขภาพผมนะเจ้าซึ่งสารเคมีเราเนี่ยก็มีในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นรีซอร์ซีนอลเมื่อถูกหนังศีรษะอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้แอมโมเนียเป็นสารที่จ่วยให้สีเนี่ยเจาะเข้าไปด้านในของผมแต่จะทําให้ผมแห้งและเปราะแถมยังมีกลิ่นแห้งแล้วก็อาจระคายเคืองจมูกได้แหมโตยเปอร์ออกไซด์สารนี้นะเจ้ามีส่วนทําลายเปลือกผมซึ่งเป็นสาเหตุของผมแตกปลายและผมชี้ฟูนะเจ้าแล้วเฮาจะดูแลจะใดนะให้ผมเฮามันเสียน้อยที่สุดก็คือเลี่ยงสารเคมีเลือกผลิตภัณฑ์ที่ลดหรือว่าไร่สารเคมีเพื่อลดผมเสียจากสารเหล่านี้นะเจ้าเสี่ยงเลี่ยงความฮ้อนนะเจ้าหลังย่อมผมเฮาเนี่ยจะแห้งเป็นพิเศษนะก็ควรจะเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีความฮ้อนเช่นไดร์เป่าผมเนาะสัก 1-2 สัปดาห์นะเน้นโอเมก้า3นะโอเมก้า3ก็จะช่วยบำรุงผมเฮาให้เงางามและแข็งแรงโอเมก้า3อยู่ในไหนอยู่ในปลานะเจ้าฮู้จะอีแล้วไผ่ตีย้อมผมนะก็ต้องนึกถึงสุขภาพผมตวยเนาะนะเจ้าอันตีย้อมทําแฟชั่นก็ส่วนนึงแต่อันตีย้อมปิดผมขาวแท้ของนี้เจ๊นุ่งนี้นี่ก็เดือนละเตือนนะเจ้าแหมซิมริมซิมซี่ออกมาจะดีนะเจ้าจี้โพดอันจี้ปุ้นจี้เพ่นะผมงอกเนาะมันก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพตัวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกนะเจ้าว่าพาใจน้ำยาย้อมผมละก็ต้องมีการดูแลผมนะเจ้าเฮือเสียน้อยที่สุดบ่ว่าจะเป็นเลี่ยงความฮ้อนแล้วก็บำรุงผมด้วยการกินอาหารที่มีโอเมก้า3นะเจ้าว่าแล้วนะต้นชั่วโมงตีอู้ไปเนาะคุณวันนี้คุณอาบน้ำหรือยังอันนี้ก็ต้องถามแหมวันนี้คุณย้อมผมหรือยังอย่าแน่ว่ากันไปนะฟังเพลงกันต่อนะเจ้าขอบคุณจัดหน้าขอบคุณจัดหลายเตยอยู่ต่อเนื่องกันไปนะเจ้าสปะบาไรตี้กับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาวันนี้เอาเรื่องใกล้ตัวมาฝากคุณผู้ฟังทั้งนั้นเลยนะแต่อันอย่างที่มันเป็นสาระดีๆในรายการก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะเจ้าวันนี้มาเรื่องยาใจยาใจคนจนนะ เป็นแฟนคนจนต้องทนในน้องนะอันนั้นยาใจคนจนของไอ้ไม้พิรมพรยาแบบไหนตีบะควรกินคู่กันนะเจ้าอ่ะมาพอมันไม่มีอันอย่างที่มันบะควรกินคู่กันยานี่นะยาลดความดันกับยาแก้คัดจมูกนะยาลดความดันขยายหลอดเลือดส่วนยาแก้คัดจมูกทำให้หลอดเลือดหดตัวจึงควบคุมความดันได้อย่างแนะนำว่าหากจำเป็นต้องกินบะควรกินติดต่อกัน 2-3 วันนะเจ้าแต่จริงๆแล้วว่าเภสัชกรเปิดกระตึงจะแนะนำเฮาอยู่ละแต่เจ้าแต่บางเตือเนาะนะบางเตืออย่างดีเจตรงนี้ก็เป็นนะบางเตือไปซื้อยามามันมดเตือกี่ยามดเอามากู่กันอย่างแย่อันนี้เฮาจะต้องพอตัวเนาะถัดไปยาแก้ท้องเสียนะเจ้าแบบคาร์บอนแล้วก็ยาอื่นๆนะคาร์บอนตีดูดสารพิษจะไปคัดขวางการดูดซึมยาอื่นตีกินทำให้ประสิทธิภาพลดลงนะเจ้าก็แนะนำควรกินคาร์บอนก่อน2ชั่วโมงก่อนกินยาเบาอื่นๆตุ่ยนะเจ้าถัดไปยาฆ่าเชื้อบางชนิดกับยาลดกรดเจ้ายาลดกรดจะมีแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมและอลูมิเนียมทำให้ยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพลดลงนะเจ้าแนะนำควรกินให้ห่างกัน 1-2 ชั่วโมงเจ้าถัดไปยาคลายกล้ามเนื้อกับพาราเซตามอลนั่นเตอะอันนี้แน่นี้ดีเจหนุ่งหนิงกินมันยาคลายกล้ามเนื้อกับพาราเซตามอลนี่นะเออกินกู่กันมันนี่กำลังมาหู้นะเนี่ยปดว่ายาคลายกล้ามเนื้อมักมีพาราอยู่แล้วกินเพิ่มไปแหมอาจได้รับยาเกินขนาดหั่นแหมมอนะแนะนำก็คือควรถามเภสัชกรเช็คตีฉลากยาก่อนนั่นเองนะเจ้าและตีสำคัญเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยทุกครั้งตีได้หับยาใหม่เฮาควรแจ้งยาตีกินอยู่ประจำทุกวันเพื่อป้องกันปัญหายาตีกันนะยาตีหัวกันนะเจ้าอันนี้นำมาฝากกันยาแบบไหนไม่ควรกินคู่กันมาได้คำตอบกูเตือกกินยาคลายกล้ามเนื้อกับพาราเซตามอลอันนี้บดีกินคู่กันนะเจ้าด้วยรักและห่วงใยจากสปะวาไรตี้ดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เจ้าOh.

เดี๋ยวจะเปิดเพลงส่งท้ายกันนะเจ้าโมฟังอู้ยอย่างนี้นั่งอู้กำเดียวมาได้นะเจ้ายังตันอย่างเลยจะหมดเวลาแหมละกับสปาออริตี้สวทลปูน FM 95วันนี้หมดเวลาแล้วนะเจ้าดีเจนุ่งนิ่งไปก่อนเนอนะขอพระคุณจัดนักติดตามรับฟังและช่วงหน้าเจ้าฟังรายการดีๆต่อเนื่องกันไปกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าสวทลปูน FM 95ดีเจนุ่งนิ่งอมรราศีเพลิกไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมจัดแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี
7: ้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศ
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วแต่ประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน สำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนองบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณผู้ริมประสบภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาร
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมอบแนวทางบรรเทาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้อสั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แอ่งกระทะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้งภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

ายคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะ 15:13 นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเฮานะฟังเพลงสนุกๆนะฟังเพลงเพราะๆนะครับกับสลับกับข่าวสารเบาๆในช่วงยามบ่ายเนาะ 15:00 นถึง 16:00 นของทุกวันอยู่กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้ก็ทักทายด้วยเสียงเพลงนะที่คึกคักแล้วก็สนุกสนานนะครับแล้วก็กลับมาปะกันช่วงแรกจะนี่เช่นเคยนะครับเราต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนเนาะช่วงที่วันสองวันที่ผ่านมานี่ฝนนะครับแล้วก็ตะวันก็วันนี้นะแดดนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศตัวนะครับไม่อัปเดตล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไปกันตีภาพรวม24ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ว่าทั้งภาคใต้ก็น่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคตะวันออกนะครับภาคอีสานเนาะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักนะครับแต่ว่าภาคเหนือตอนบนของเฮานี่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่นะครับก็จะค่อนไปต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะครับก็สังเกตได้ก็จะเป็นทางภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับโดยอุณหภูมิช่วงนี้จะอยู่ระหว่างต่ำสุดนี่อยู่ระหว่าง 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสช่วงนี้นะครับฝนน้อยเนาะใครจะออกจากบ้านเข้าไห่เข้าสวนเดินทางเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่แนะนำทาครีมกันแดดก่อนออกเดินทางกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังเพราะว่าอากาศนะช่วงนี้มันฮ้อนแดดฮ้อนนะครับพี่น้องเกษตรกรเข้าไห่เข้าสวนต้องระมัดระวังนะครับรวมถึงท่านใดตีทำงานกลางแดดเนาะระวังตัวนะแดดจัดนะครับอยู่กลางแดดจัดเหมือนนี่นะร่างกายระบายความร้อนบ่ตันนี่อันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้10โมงกาถึง3โมงแรงเนาะ10นาฬิกาถึง15นาฬิกานี่ควรจะหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งในช่วงตีแดดจัดนะครับใครจำเป็นต้องออกแดดนี่ก็ต้องสวมหมวกปีกว้างนะใส่เสื้อผ้าระบายอากาศได้ดีนะแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับมันจิบน้ำบ่อยๆทุก15ถึง20นาทีโดยติบ่ต้องรอหึร่างกายนั่นกระหายน้ำนะคุณผู้ฟังครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับช่วงหน้าติดตามข่าวสารเบาๆจากทางรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

อบอ้วนนะครับเสียงเพลงเพราะๆของหนุ่มเล็กรัชเมธนะมามือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้ครับก็มาติดตามข่าวสารบ้านเฮากันสักน้อยหนึ่งหรอกคุณผู้ฟังครับซึ่งนะครับมีอัปเดตในเรื่องของงานนะเทศกาลโคมแสนดวงนะครับเพราะว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกก็มีการประชุมครับเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดขบวนแห่จำลองงานประเพณีที่สำคัญของทาง8อำเภอนะครับแล้วก็ขบวนแห่จำลองอัตลักษณ์วิถีชีวิต5กลุ่มชาติพันธุ์นะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569ซึ่งการประชุมครับก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะครับซึ่งในที่ประชุมนะครับก็มีการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อจะยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาและชาติพันธุ์จังหวัดลำปูนของเฮานะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะและก็สืบสานประเพณีท้องถิ่นนะครับโดยกำหนดจัดขบวนแห่จำลองเข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันที่14พฤศจิกายน2569ก็จะประกอบไปด้วยขบวนจาก8อำเภอนะครับได้แก่อำเภอลี้นะครับบันโฮงเวียงหนองล่องนะตุ้งหัวช้างแม่ทาบันทินะปาสร้างแล้วก็อำเภอเมืองลำพูนนะครับรวมไปถึงขบวนอัตลักษณ์วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับตลอดจนพิจารณารูปแบบและองค์ประกอบขบวนแห่เส้นทางการเดินขบวนเนาะชุมชนแล้วก็มีการกำหนดจุดชมขบวนนะการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในแต่ละอำเภอนะครับตลอดจนมีการหารือกันในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จอดรถนะครับเพื่อให้การจัดขบวนเป็นไปอย่างสวยงามและเหมาะสมนะครับรวมถึงก็มีการหารือเนาะตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์ซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นวันที่14ถึง18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ณถนนรถแก้วตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งภายในงานตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์เนี่ยนะครับก็จะมีการแสดงนะครับหลายอย่างเลยมีจุดแลนด์มาร์คเนาะจุดเรียนรู้ประเพณีสำคัญของทั้ง8อำเภอมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรม DIY นะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและแน่นอนมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมีอาหารและก็ผลผลิตทางการเกษตรคือนักท่องเที่ยวและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านได้เดินแอวกันนะครับและนี่ก็คือข่าวที่มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการครับช่วงหน้าก็จะเป็นข่าวสารนะครับที่ดีเจโอมบันทึกเทพไหวคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนาะ 15:30 นาที ดีเจโอมก็จะเข้าไปสัมผัสในรายการหมุนตามวันของทางสวทกรุงเทพมหานครนะแล้วก่อนในช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวเฮากลับมาปะกันสดๆใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงนี้ดีเจโอมขอลาไปเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายเลยของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

0: พลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับหลังจากตีรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้มาร์คจะติดตามการตีข่าวสารบ้านเฮาสักน้อยหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องตีต้องมาเตือนภัยกันสักน้อยนะเพราะว่ามาเดี๋ยวนี้มีหนุ่มลำพูนนะครับกินหมูดิบคุณผู้ฟังติดเชื้อไข้หูดับนะหลังไปกินลาบไปกินลูหมูดิบในร้านนะครับต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะหลักสาแฮมเมิร์นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับกินอาหารปรุงสุกก็จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าข่าวนี้เนาะติดตามกันได้นะครับเรื่องมาจากวันที่26นะสิงหาคม2569ก็มีบ่าวละปูนคนหนึ่งนะอายุ35ปีนะไปกินเลี้ยงกันครับนะไปกินลาบดิบลูดิบกับเปื่อนร่วมงานตีร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดละปูนนะครับต่อมาก็เกิดติดเชื้อหูดับนะลามเข้าไปในกระแสเลือดนี่เชื้อนี่ก็ไปกัดกินนะครับแล้วก็กอฝีน้องตีลิ้นหัวใจทำให้ต้องผ่าตัดด่วนล่าสุดตะวันนี่ครับ8ตุลาคม2569นี่นะครับก็อยู่ระหว่างรักษาตัวอาการยังทรงตัวอยู่นะครับหมอต้องใช้มอร์ฟีนช่วยแล้วก็ใช้ปอดเทียมในการช่วยหายใจนะครับเพราะว่ามีกับอาการเพราะว่ามีอาการปอดแฟบนะครับเนื่องจากการผ่าตัดใหญ่มาเนาะถ้าเขาไล่ไทม์ไลน์นะครับภรรยาของผู้ที่เชื่อก็ได้ไล่เลียงไทม์ไลน์ดังนี้แต่วันที่26นี่ไปกินลูกินลาบกินหมูดิบมานะวันที่30นี่ผ่านไป4วันเนาะมีอาการปวดคอตอนแรกก็นึกว่าเป็นเก้านะอาการเก้ากำเริบนะครับหลังจากนั้นวันที่3กันยาเนาะหลังจากรับประทานหมูดิบไปติดไปนะแต่ช่วงเย็นก็มีไข้38องศาหลังจากนั้นก็ไปหาหมอนะครับตรวจไข้เลือดออกนะไปตรวจไข้เลือดออกก็ปกตินะวันที่6กันยานะไข้กลับมาแหมกินยาต่อนะหลังจากนั้นนอนและใจสั่นนะครับวันที่9กันยาวันที่10กันยานี่ไปตรวจไทรอยด์ติดแลบปกติตับไตปกตินะแต่วันที่11กันยานี่ไข้กลับมาแหมนะครับก็ไปหาหมอเนาะส่วนทรงตรวจยีนแพ้ยากับบ่พบยีนแพ้ยาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การอักเสบสูงน้ำเม็ดเลือดขาวสูงนิวโทรฟิลก็สูงนะก็สงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียหลังจากนั้น17กันยานะช่วงเจ้าไข้กลับมาแหมไปหาหมอนะรอบนี้ตัวติดปะติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ19กันยาผลเลือดออกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็ทรงเพาะเชื้อว่าเป็นเชื้ออันยังนะก็รอผลนะครับหลังจากนั้นวันที่23ครับเริ่มคันเนื้อคันตัวละมีไข้ 37.9 องศานะผลเพาะเชื้อออกพอดีสรุปนะติดเชื้อหูดับนะครับนะก็เตือนทุกท่านเนาะกินอาหารปรุงสุกนะบ่กินหมูดิบลูลาบเตือวังนี่นะหรืออาหารสุกสุกดิบดิบนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนตีเฮาหักนะครับหลายท่านก็หูแล้วเนาะว่าใครหูดับนี่นะครับหลายท่านก็หูละว่าคือภาวะติดเชื้อแบคทีเรียนะครับผู้ป่วยก็จะมีไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวนะหูฟังครับก็ต้องไปพบแพทย์นะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะหมูดิบนี่นะช่วงนี้นี่นะนะครับก็ต้องระมัดระวังอาการแสกซ่อนรุนแรงทั้งหูนะครับก็อย่าหูดับนี่ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะเพราะฉะนั้นนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับกินอาหารปรุงสุกและปลอดภัยเท่านั้นนะครับ

0: เคราะห์สาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: แล้วมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับรายการเพลงเพราะๆสลับข่าวสารเบาๆคุณผู้ฟังได้รับฟังตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังเนาะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนะครับเพราะว่าเวลานี้นะครับใกล้4โมงใกล้เลิกงานใกล้เลิกเรียนจะนี่นะครับหลายท่านก็จะไปหับลูกหลานๆเนาะหลานๆเฮียนพิเศษนะหลายท่านก็จะเลิกงานนะครับหลายท่านก็จะไปกาดนะไปซื้อกับเขากับป่านะครับหลายท่านก็ออกบ้านไปทำธุระต่างๆเพราะฉะนั้นครับยามเย็นถึงหัวค่ำจะนี่นะครับการสัญจรบนท้องถนนค่อนข้างที่จะหนาแน่นขับขังไปด้วยรถรานะครับเพราะฉะนั้นนะก็จะมาเชิญชวนเนาะคุณผู้ฟังครับสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่มีสติไม่ประมาทเนาะเคารพกฎจราจรนะบ่ขับรถเร็วเกินกฎหมายที่เปิ้นกำหนดนะครับแล้วก็บ่ได้ประมาทบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่เนาะขึ้นรถขึ้นลาก็ขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งท่านใดสัญจรด้วยรถมอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกทั้งคนขี่แล้วก็คนซ่อนตัวนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถกันแน่นะครับท่านใดที่ขับรถขับลานี่เนาะก็บ่ได้เล่นมือถือเตื้อบ่ดูบดีฟังดูซีรีส์เตือนะครับซีรีส์แนวตั้งนะความดันจะขึ้นเราช่วงแรกๆนี่นะบดีประมาทนะครับบดีละสายตาจากหน้าสายตาเนาะตีครับขี่รถลาอยู่นะครับบดีละสายตาเนาะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวนี่ก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ฟังได้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz ช่วงนี้นะดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสทวีปคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาสังคมและมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมอักษิตประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
9: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการทั้ง21แห่งเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไทยจาก28ชุมชนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ต ลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการรอยัลไทยพาวิเลียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลตรัพย์ร่มมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ตียภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดสุโขทัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชนมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำแก้มลิงทุ่งหนองคล้อไปแก้มลิงวังทองแดงในพื้นที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยต่อไปธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเจ้าโดยวันนี้นะเจ้าวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับทีมงานสวทแม่เสรียง FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์โดยมีนุ่มนิ้มวรารัตน์ฮับหน้าตี้ดำเนินรายการนะเจ้าติดตามมาฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทาง Facebook เป็นเพจของสวทแม่เสรียง FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเวลานี้ได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราไปติดตามฟังนะเจ้าข่าวสารเนาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
13: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
12: ข่าวสารบ้านเฮาช่วงที่1 นี้นะเจ้าเฮาไปติดตามกันในพื้นที่แรกโดยพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาสิทธิดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มเร่งผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชนเจ้าวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจะทำข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาซิตี้ดินในกระบวนการจัดการที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.นะเจ้าและกรณีการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อที่จะรวบรวมปัญหาและก็ข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนหลักกฎหมายและก็วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนนะเจ้าภายหลังการหารือเนาะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้ ได้เสนอแนวทางการดำเนินการกรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถและประเด็นปัญหาที่ดินโดยฮื้อคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะเจ้าหากพบข้อจำกัดที่บ่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ก็ฮื้อรวบรวมข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ฮื้อเร่งทบทวนปัญหาการจัดที่ดินทำกินภายใต้คทช.โดยเฉพาะกรณีสมุดคู่มือที่แยกเป็นหลายเล่มเนาะเพื่อนำเสนออธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขส่วนการจัดการป่าชุมชนต่างด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้เน้นย้ำฮื้อดำเนินงานอย่างเหมาะสมพร้อมเสนอฮื้อจัดการประชุมคณะกันขออภัยเจ้าพร้อมเสนอฮื้อจัดการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดอย่างน้อยทุก2เดือนนะเจ้าเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าจังหวัดเชียงใหม่มีป่าชุมชนกว่า500แห่งที่ยังรอการดำเนินการเนาะทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้นำปัญหาและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิดินทำกินและการจัดการป่าชุมชนคือเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและก็คำนึงถึงสิทธิความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เจ้ายังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แต่ปาไปดูนะเจ้าในพื้นที่ของอำเภอฝางนะเจ้าที่อบต.ม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นจัดโครงการม่อนปิ่นสุขภาพดีขยับกายสลายโรค NCD มุ่งแก้ปัญหาโรคเรื้อรังและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนเจ้านางไพรพนาศรีวันตันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการม่อนปิ่นสุขภาพดีขยับกายสลายโรค NCD ประจำปีงบประมาณ2570เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเพราะว่าจากการเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์สุขภาพในตำบลม่อนปิ่นของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พบว่าโรคติดต่อบ่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นบอกว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคเบาหวานนะเจ้าซึ่งโครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้ก็ขับเคลื่อนโดยกรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่างอบต.ม่อนปิ่นนะเจ้าแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพนะเจ้าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกู้ช่วงวัยได้ออกกำลังกายผ่านกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ม่วนงานและก็ทำได้ง่ายนะเจ้าเหมาะกับกู้เพจกู้วัยเนาะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและก็ปอดควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคติดต่อบ่อเรื้อรังสร้างความสุขความสามัคคีแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนตัวเจ้าจากเชียงใหม่นะเจ้าไปดูบ้านใกล้เลนเคียงของเชียงใหม่กันพ้องตีจังหวัดลำปูนเนาะได้ประชุมเตรียมความพร้อมขบวนแห่ประเพณี8อำเภอและ5กลุ่มชาติพันธุ์ร่วมสร้างสีสันและถวายเป็นพุทธบูชาในงานเทศกาลโกมแสนดวงที่เมืองลำปูนประจำปี2569เจ้า

อำเภอและขบวนแห่จำลองอัตลักษณ์วิถีชีวิต5กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอย่างตระการตาในวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะเจ้าซึ่งขบวนจำลองนะเจ้าในพิธีเปิดกิจกรรมเนาะก็จะมีการจำลองประเพณีล้ำค่าจาก8อำเภอโดยกันเนาะอำเภอเมืองก็จะเป็นประเพณีลอยขโมดนะเจ้าอำเภอลี้ก็จะเป็นประเพณีบวงสรวงเสาหลักเมืองลี้อำเภอตุ้มหัวจ้างก็จะเป็นประเพณีแห่จ้างเผือกอำเภอบ้านโฮ่งก็จะเป็นประเพณีแห่แค่หลวงถวายเป็นพุทธบูชาอำเภอเวียงหนองล่องก็จะเป็นประเพณีแห่ไม้กำโพไม้กำสลีนะเจ้าอำเภอแม่ทาก็จะเป็นประเพณีส่งน้ำพระพุทธามหาชัยเนาะอำเภอบ้านที่เป็นประเพณีบ้านที่เมืองสามไตยอำเภอป่าซางเป็นประเพณีสงกรานต์ป่าซางนะเจ้าส่วนสำรับขบวนแห่จำลองอัตลักษณ์วิถีชีวิต5กลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดละปูนก็คือชาติพันธุ์ไทยองไตลื้อไทยวนกะเหรี่ยงและกะมอนนะเจ้าจะได้ก่อเชิญชวนเนาะวันที่14พฤศจิกายน2569ไปร่วมชมความตระการตาความยิ่งใหญ่เจ้าจากละปูนกันแล้วนะเจ้าเราไปดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะเจ้าเปิ้นจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการทับหูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปางประจำปี2569เพื่อห่วมพลังนะเจ้าเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าวันนี้นะเจ้านายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569คือกับนายอำเภอและนายกเทศมนตรีพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือกับหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายซาวกองทุนด้วยกันนะเจ้าซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เนาะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นการรวมพลังมวลชนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบเงินพระราชทานขวัญถุงคือกับหมู่บ้านและก็ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อหื้อนำไปใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะเจ้าภายหลังพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงต่างด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอก็ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปางเพื่อ นำเงินพระราชทานไปยังหมู่บ้านและเกาะชุมชนเป้าหมายเจ้าจากลำปางนะเจ้าไปพอกันต่อที่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเจ้าวันนี้นะเจ้าตีตังขึ้นวัดพระธาตุดอยกองหมู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมสาขาหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับคณะผู้บริหารข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและพี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฮึกกับพี่น้องชาวไทยนะเจ้าผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวต่างในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันเจ้า
ไปพอกันต่อในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเปิ้นบอกว่าออกพรรษานี้ต้องมาแม่เสรียงนะเจ้าเพื่อมาสัมผัสความงดงามประเพณีออกว่ามรดกวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลก

0: ท่ามกลางบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวเจ้าวันนี้นะเจ้าต่างเทศบาลตำบลแม่เสรียงได้ร่วมกับอำเภอแม่เสรียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเจ้าจัดงานแถลงข่าวประเพณีออกว่าเทศกาลออกปรรษาอำเภอแม่เสรียงประจำปี2569ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่เสรียงเพื่อเตรียมความพร้อมและก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมเดินทางนะเจ้าสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตและมนต์เสน่ห์อันงดงามของเมืองสามหมอกระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้นะเจ้าทางด้านของนายชนะไพศาลบุษบาไพรปลัดอำเภอแม่เสรียงนะเจ้าก็ได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศอันน่าประทับใจพร้อมเปิดเผยนะเจ้าว่างานประเพณีออกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวไตใหญ่ในอำเภอแม่เสรียงโดยชาวอำเภอแม่เสรียงก็จะได้ร่วมใจกันประดับประทีปโคมไฟแล้วก็จัดทำซุ้มราชวัตรอย่างงดงามทั่วเมืองเลยนะเจ้าซึ่งไฮไลท์แล้วก็กำหนดการจิตการจัดกิจกรรมประเพณีออกว่าปีนี้นะเจ้าก็จะมีกิจกรรมงานวิ่งนะเจ้าในวันที่25ตุลาเนาะวิ่งกว่าแหลกโกมครั้งที่5นะเจ้าแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานประเพณีสืบที่สันหอยย้อนรอยออกว่าและวิถีชนเผ่าตีลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมหรือว่าวัดจองสูงอำเภอแม่เสรียงแล้วก็มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเจ้ามืดของวันที่25 26 27นะเจ้าแล้วก็จะมีพิธีขอพระเจ้าแล้วก็จะมีขบวนแห่เตียนเหงอันยิ่งใหญ่ตระการตานะเจ้าในค่ำคืนของวันที่27ตุลาคมนะเจ้าตลอดช่วงการจัดงานเนาะต้องบอกว่าอำเภอแม่เสรียงของเฮาก็จะถูกเนรมิตให้สว่างสวยด้วยแสงประทีปแล้วก็โคมไฟตามบ้านเรือนและสถานที่ราชการพร้อมเพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่เทศกาลวัฒนธรรมจิมอาหารท้องถิ่นแล้วก็ชอบสินค้าจากชุมชนนะเจ้าจะได้ก่อเชิญชวนนะเจ้าพี่น้องนักท่องเที่ยวนะเจ้าแห่แม่เสรียงในช่วงวันที่25ถึงวันที่27ตุลาคมนี้นะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ยั้งกันสักกั๊มนะเจ้าช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อเนาะกับข่าวสารในพื้นที่เจียงไฮ้พะเยาแป่น่านเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
0: ข่าวสารบ้านเฮาช่วงที่2เจ้าไปเริ่มกันที่จังหวัดเจียงไฮ้กันดีกว่านะเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงไฮ้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเจ้าวันนี้นะเจ้าทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ด้วงนครอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงไฮ้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครั้งที่9เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณหอประชุมปรัชญารัชกาลที่9โดยได้รับพระราชขออภัยเจ้าโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ผู้แสดงพระธรรมเทศนาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าอาตีประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกันนะเจ้ารองศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ด้วงนครอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงไฮ้นะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าหอปรัชญาราชการที่9ก็มีพันธกิจที่สำคัญในการเป็นศูนย์กลางการเฮียนฮู้ศาสตร์พระราชาและก็เป็นพื้นที่ที่หลอมรวมจิตใจเพื่อสร้างสำนึกแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติเปิดบริการให้นักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนเข้าชมความงดงามและศึกษาเฮียนฮู้ศาสตร์พระราชานะเจ้าเปิดบริการเข้าชมฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันเวลาราชการนะเจ้าสำหรับ การเข้าชมแบบหมู่คณะนอกก็จะมีเจ้าหน้าที่วิทยากรป่าชมแล้วก็บรรยายเพื่อความรู้แต่ก็ต้องประสานงานล่วงหน้าหรือว่าจองล่วงหน้าไปก่อนนะเจ้าจากเชียงรายแล้วไปพอกันที่จังหวัดพะเยานะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนขับเคลื่อนโครงการภาครัฐจะซื้อประกันภัยพิบัติคุ้มครองทุกหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยเตือนกันเจ้าวันนี้นะที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตามโครงการภาครัฐจะซื้อประกันภัยพิบัติฮื้อกับประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัตินะเจ้าซึ่งโครงการดังกล่าวก็ได้รับความเห็นชอบนะเจ้าจากครม.เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาอนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทนะเจ้าเพื่อคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนกู้หลังคาเรือนครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและกับแผ่นดินไหวโดยมีระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ถึงวันที่1ตุลาคมปี70นะเจ้าซึ่งจังหวัดพะเยาเนาะก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสิทธิความคุ้มครองตามโครงการได้อย่างทั่วถึงโดยพี่น้องประชาชนที่สนใจนะเจ้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็ขอรับบริการได้ที่ตีว่าการอำเภอในพื้นที่กู้พื้นที่เลยนะเจ้าเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการคุ้มครองภัยพิบัติอย่างทั่วถึงนะเจ้าจากพะเยาแล้วไปดูกันที่จังหวัดแต่นะเจ้าเปิ้นก็มีการติดตามนะเจ้าการประกาศเขตภัยพิบัติพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่เขตฮื้อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเจ้านายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดแป้หรือว่ากชพจแป้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็พิจารณาอนุมัติการเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแป้นะเจ้าซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการชี้แจงนะเจ้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของหน้าฝนเนาะตามมติของครม.โดยครอบคลุมที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วมขังบ่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะเจ้าแล้วก็กรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือว่าจมน้ำก็จะได้เงินช่วยเหลือค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะเจ้าแล้วก็ได้มีการพิจารณาเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอร้องกวางนะเจ้าโดยที่ประชุมเนาะก็มีมติอนุมัติเพื่อความช่วยเหลือผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยจำนวน21รายนะเจ้าแบ่งเป็นเจ้าบ้านในตำบลห้วยโรง9รายและก็ตำบลแม่ยางห้อ12รายเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 189,000 บาทนะเจ้าแล้วก็ได้รับทราบการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยของจังหวัดแต่เนาะซึ่งก็แบ่งเป็นกรณีอุทกภัยจำนวน5อำเภอ17ตำบล55หมู่บ้านได้แก่พื้นที่ของอำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัยอำเภอ2อำเภอร้องกวางและก็อำเภอหนองม่วงไข่ส่วนกรณีการระบาดของ แมลงและศัตรูพืชนะเจ้าก็มีจำนวน4อำเภอ16ตำบล104หมู่บ้านตวยกันตีอำเภอเมืองแต้อำเภอ2อำเภอร้องกวางอำเภอหนองม่วงไข่นะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานสถานะวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตวยนะเจ้าสำหรับการประชุมครั้งนี้เนาะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยกันเมื่อยามเกิดอุทกภัยนะเจ้าไปต่อนะเจ้ากับข่าวสุดท้ายของวันนี้เนาะพื้นที่ของจังหวัดน่านนะเจ้าต่างเทศบาลเมืองน่านได้มอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรอบที่3ช่วยเหลือ 1,353 รายรวมกว่า7ล้านกว่าบาทเจ้าวันนี้ตีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านได้มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมานะเจ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนสามารถฟื้นฟูการดำรงชีวิตหลังประสบภัยพิบัติได้อย่างต่อเนื่องเนาะซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้นะเจ้าเป็นการเยียวยาการดำรงชีพครอบคลุมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนาะการเครื่องมือประกอบอาชีพการเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและก็อุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆรวมทั้งสิ้น16ชุมชนมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ 1,353 รายจำนวนเงินช่วยเหลือครั้งนี้นะเจ้าวงเงินงบประมาณเนาะ 7,159,32 บาทนะเจ้าต่างด้านของนายกเทศมนตรีเมืองน่านปนเกาะได้เน้นย้ำคือเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบและก็แนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อการช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังนะเจ้าพร้อมกับนี้ก็ได้กล่าวฮือกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ห่วมแหงห่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทคือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเนาะเข้าถึงได้กู้พื้นที่เจ้าและนี่ก็เป็นข่าวสารนะเจ้าจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้าที่นำมาอู้จากกันในช่วงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้เนาะเดี๋ยวช่วงหน้านะเจ้าติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้ผลิตรายการโดยสวทระยองนะเจ้าและวันนี้นิ้มละเกาะทีมงานสวทแม่เสลียงต้องจากลาล้ำลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือไปก่อนแล้วนะเจ้าป้ากันใหม่สัปดาห์หน้ากู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะเจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเจียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเนอร์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวัณบุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเครื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกรมันอยู่แล้วเขาก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากะเต่าตนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์สงวนแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนนะคนก็ไม่รู้คนที่ก็เอามากินบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วก็โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยเขาก็อาจจะกีดกันทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการ ยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันเศรษฐกิจค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเป้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆจึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำและออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

ค่ะและนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์แหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเภาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณบุญมีพร้อมทีมงานสวทระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
9: เอกเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนันชิดาสังทองรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทประกอบด้วยจังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายปภ.ได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
10: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมิลาปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน1หัวไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในช่วงที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจึงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการที่กำหนดไว้ทางนี้ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนติดตามประกาศจากทางราชการหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าจับหรือเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: นี่ค่ะ ข่าวดีมาบอก
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
8: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น
17: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีปีเก่าที่ผ
18: ่านอ๋อพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชกระปุ้นนะเป็นประจำนะ
19: ได้เวลามาฟังข่าวดี
14: ข่าวเด่น
20: ข่าวดัง
14: เพลงลูกทุ่งม่วน
19: ในรายการข่าวดีปีเก่าที่ผ่านแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ตัวการกับดีเจออยนันทพรเนาะ ก็เจอกันตึงวันจะไปใกล้กันเด้อเนอะคุณผู้ฟังเนอะ สลับสับเปลี่ยนกับดีเจผู้จัดรายการกันนะเจ้าว่าวันนี้ใครเข้ารายการนี้วันนั้นใครเข้ารายการนั้นอีเนาะแฟนรายการแต่ละท่านก็จะรับทราบนะเจ้าข้อมูลการออกอากาศรายการของเฮานะเจ้าอยู่เสมอว่าเมื่อเจ้าเจอกับดีเจอันเนอะอีนะแม่ควายๆหน่อยดีเจโอมดีเจอ้อยกระสุน

ิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกคิงนัมเบอร์9ของเฮานะเจ้าในหลวงรัชกาลที่9เนาะก็13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์นะเจ้าก็รัฐบาลประกาศชื่อเป็นวันหยุดประจำปีนะเจ้าอีกวันหยุดราชการ1วันนะตรงกับวันอังคารนะเจ้าเดือนตุลานี่ก็จะหยุดแฮมเตื้อวันที่23แล้ว23ตุลา23ตุลานี่ก็เป็นวันปิยมหาราชเนาะเดือนนี้ปีนี้ตรงกับวันที่วันอะไรอย่างฮะ23ตุลาดิจอยบ่แน่ใจโอ้วันศุกร์ก็จะได้หยุดเบิ้นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะคุณผู้ฟัง23ตุลาวันปิยมหาราชนะเจ้าน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเจ้าพระปิยมหาราชซึ่งรัฐบาลประกาศถือเป็นวันสำคัญของชาติและก็กำหนดถือเป็นวันหยุดราชการเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะเจ้าก็เดือนนี้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมนะเจ้า2วันนอกเหนือจากเสาร์อาทิตย์เมื่อมีวันหยุดนะเจ้าเมื่อมีเวลาเรียนเชิญมาที่จังหวัดลำพูนนะเจ้าที่จังหวัดลำพูนก็ช่วงนี้เนื้อหอมเจ้ามีการจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเนาะณวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะเจ้านอกจากนี้ก็มีงานโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้ามีโคมบูชาพระรอดหลวงที่วัดมหาวันโดยนะเจ้าก็เรียนเชิญท่านมาที่จังหวัดลำพูนเฮาได้นะเจ้ามาแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมแขวนโคมปูชาโคมกินข้าวแรงเดินแอลนะเจ้าที่จังหวัดลำพูนก็เจอว่าจะสร้างความประทับใจคือกับท่านผู้ฟังทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะเจ้าก็ละปูนมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักเองนะเจ้า

ก็ฟังเพลงไปก็เพลินไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงเทศกาลกินเจหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักเนาะก็เป็นประเพณีจีนโบราณที่มีความสำคัญสืบทอดกันมาเพื่อ มีความเชื่อกันว่าการกินเจเนี่ยถือว่าได้บุญเนี่ยนะคุณผู้ฟังได้ชำระล้างร่างกายแล้วก็จิตใจให้บริสุทธิ์ผ่านการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์รวมไปถึงผักที่มันมีกลิ่นแรงฉุนมั่งเหรอเจ้าควบคู่ไปกับการรักษาศีลเพื่อสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เนาะปีนี้เทศกาลกินเจนะเจ้าจะตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาเจ้าคุณผู้ฟัง9วัน9คืนตามปฏิทินจันทรคติจีนนะเจ้าโดยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มทำการล้างท้องเพื่อเตรียมการกินเจตั้งแต่วันที่9ตุลาละนะเจ้าจากนั้นก็จะกินเจยาวไปจนถึงวันที่18ตุลา9วัน9คืนตามปฏิทินจันทรคติจีนนะเจ้าก็ช่วงนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายผักผลไม้ช่วงก่อนเทศกาลกินเจในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าแล้วก็สร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้กับผู้บริโภคเบื้องต้นเนี่ยไปตรวจสอบดูภาพรวมผักและผลไม้ก็มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการบริโภคของประชาชนนะเจ้าราคาจำหน่ายอย่างผักบุ้งจีนเนี่ย30-40บาทต่อกิโลนะเจ้าคณะ30-35บาทคณะไทยนะผักกาดขาวกะหล่ำปลี25-35บาทกวางตุ้ง20-25บาทเอ็นะเจ้าหมวดผลไม้พวกองุ่นแดงก็120บาทต่อกิโลนะเจ้าส้มเขียวหวาน50บาทเอ็นะแอปเปิลฟูจิสาลี่นะเจ้าแกนหนึ่งก็25บาทโดยประมาณนะจ๊ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิ้นก็กำชับคือผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าคือชัดเจนนะจ๊ะสร้างความมั่นใจแล้วก็ลดข้อขัดแย้งในการซื้อขายตลอดช่วงเทศกาลกินเจ9วันซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับป่าแล้วโอ๊ยพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าหรือว่าสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกันนะเจ้าเชิญชวนกินเจเนาะในช่วงของเทศกาลกินเจสำหรับท่านใดที่บ่ได้มีเชื้อสายจีนนะเจ้าแต่ถ้าท่านมีโอกาสได้กินเนี่ยก็ตึงเป็นการล้างท้องอย่างเป็นว่าเนาะชำระล้างร่างกายได้ล้างท้องได้แบบได้คลีนร่างกายตัวเองไงนะคุณหมอฟังถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญละกันนะเจ้า

FM 95นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ในการกับดีเจออยเนาะประกาศข่าวว่าเราจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะจ๊ะข่าวการเตรียมการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนนะจ๊ะก็เตรียมการแล้วเหมือนกันนะเจ้าปีนี้จะจัดช่วงวันที่27พฤศจิกาถึง6ธันวาคมนะเจ้าคุณผู้ฟังที่จุดจัดงานเดิมเมื่อปีที่แล้วเนาะก็จะมีทั้งการออกร้านของหน่วยงานห้างร้านต่างๆมีการจัดกิจกรรมบนเวทีกลางการจัดงานตลอดทั้ง10คืนนะเจ้าอย่างคึกคักแน่นอนมีการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลการออกรางวัลมัจฉากาชาดอย่างนี้นะเจ้าเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันแน่นอนนะเจ้าแต่ตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงสาวงามและพี่เลี้ยงสาวงามเนาะที่กำลังเตรียมการในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนางสาวละปูนนะเจ้าตอนนี้กองประกวดต้นประกาศออกมาแล้วนะเจ้าว่าผู้ที่สนใจเนาะสามารถที่จะสมัครเพื่อคัดเลือกสู่เวทีนางสาวลำพูนประจำปี2569ได้นะจ๊ะก็จะเป็นเวทีการประกวดเพื่อคัดเลือกสตรีที่มีความพร้อมด้านปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดละปูนนะเจ้าคุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจนะเจ้าเพศหญิงโดยกำเนิดสถานภาพโสดไม่เคยผ่านการสมรสหรือมีบุตรมาก่อนอายุประมาณกว่า17ปีบริบูรณ์และบ่เกิน25ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครนะเจ้ามีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในจังหวัดละปูนโดยการเกิดหรือเคยศึกษาทำงานอยู่ที่จังหวัดละปูนหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดละปูนติดต่อกันมาน้อยกว่า1ปีส่วนสูงประมาณกว่า160ซมนะเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามช่วงวันที่5ตุลาถึง23พฤศจิกายนเจ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดนะเจ้าเป็นตัวแทนในนามขององค์กรหน่วยงานต่างๆได้นะเจ้าเพื่อชิงรางวัลนางสาวละปูนประจำปี2569นะเจ้าเพิ่นจะมีการฝึกซ้อมมีการรายงานตัวกันในวันที่27พฤศจิกายนนะเจ้าแล้วก็จะมีการประกวดนะเจ้ารอบตัดสินกันในวันศุกร์ที่4ธันวาตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่เวทีกลางการประกวดนะเจ้าหรือว่ากับเวทีกลางการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนนั่นเองนะเจ้ารางวัลนะเจ้านางสาวละปูนปีนี้เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมมงกุฎถ้วยรางวัลและสายสะพายนะเจ้ารองอันดับ1 20,000 พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายรองอันดับ2รางวัล 10,000 พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายรองอันดับ3แล้วก็รองอันดับ4เงินรางวัลรางวัลละ 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็สายสะพายมีรางวัลขวัญใจช่างภาพขวัญใจมหาชนนะเจ้านางงามฟาร่าย้อนยุคยอดเยี่ยมนะปีนี้นะเงินรางวัลตำแหน่งละ 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายตัวนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะเจ้าหรือว่าพี่เลี้ยงนางงามที่มีน้องๆ นะเจ้าโอ้ยเป็นแมวมองมาแล้วจะส่งน้องคนนี้เข้าประกวดมีหน่วยงานองค์กรต่างๆเป็นสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนเรียบร้อยเองนะก็สมัครนะเจ้าแล้วยื่นหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปนะเจ้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดละปูนศาลากลางจังหวัดละปูนเจ้าหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0535612830535612 83เจ้า

FM 95นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เดี๋ยวพ่อเนี่ยจัดงานฤดูหนาวกันแล้วนะปลายเดือนตุลาคมนี่น่าจะเข้าหน้าหนาวละรอตังกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นประกาศเข้าสู่หน้าหนาวยังเป็นตังการนะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบอกแกวนเนาะมันมีลมบนลมล่างนะจ๊ะพัดเปลี่ยนทิศทางจะได้แล้วมันถึงจะเข้าเกณฑ์การประกาศว่าเป็นช่วงหน้าหนาวละนะจ๊ะก็คาดว่าประมาณปลายเดือนนี้นะจ๊ะประมาณปลายเดือนตุลาคมยาวไปจนถึงปุ๊นหน้าเจ้าเดือนกุมภาปีหน้าจะเป็นช่วงฤดูหนาวของปี2569-70ของเฮาเนี่ยนะเจ้าในรอบนี้เนาะเจ้าเนาะที่ละปูนเฮาก็จะมีการจัดงานนะเจ้าสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนนะเจ้าพร้อมกันแล้วหรือยังคุณผู้ฟังปีนี้ก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะเจ้าที่บริเวณสถานที่จัดงานพื้นที่เอกชนนะเจ้าถนนสายละปูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจ้าสำหรับการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี2569นอกการจัดงานในปีนี้ก็จะพิเศษและยิ่งใหญ่นะเจ้าประการประชาสัมพันธ์ไพว่าไผสนใจจะทรงนางสาวละปูนเข้าประกวดเนี่ยก็ขใจเน้อนะเจ้าเริ่มประกวดทรงใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเจ้างานฤดูหนาวปีนี้จัดระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมเจ้าคุณผู้ฟัง27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมกับการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนเจ้าและไฮไลท์สำคัญของการจัดงานก็จะมีเรื่องของการออกร้านมัจฉากาชาติและก็การจำหน่ายสลากกาชาติการกุศลจังหวัดลำพูนนะเจ้าปีนี้นี่มีรถยนต์ถึง3คันนะเจ้าคุณผู้ฟังรางวัลที่1เนี่ยรถยนต์ Toyota Corolla Crossสีดำ1รางวัลรางวัลที่2เป็นรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab นะเจ้า2.8 Smart AT นะสีเทา1รางวัลเจ้ารางวัลที่3รถยนต์ Honda City รถยนต์ Honda City แฮม1รางวัลอันนี้สีขาวส่วนรางวัลที่4เป็นรถยนต์ขออภัยรถเครื่องรถเครื่อง Honda Scoopy นะเจ้าล้อแม็ก3รางวัลแล้วก็รถเครื่องยี่ห้อ Yamaha อย่างเนี้ยล้อแม็กแถม3รางวัลรถเครื่องนี้6กันนะเจ้าเป็นรางวัลที่4ส่วนรางวัลที่5ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้า9กิโล10รางวัลนะเจ้าแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งรวม100รางวัลเนี่ยนะ50รางวัลแรกเป็นพัดลม50รางวัลหลังเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะเจ้าก็มีจำหน่ายแล้วนะเจ้าสำหรับสลากกาชาดการกุศลจังหวัดละปูนประจำปี2569จำกัดเพียง 100,000 ฉบับเท่านั้นนะเจ้าจำหน่ายในราคาฉบับละ100บาทเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเพื่อจัดหารายได้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเนาะเพื่อการสงเคราะห์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และด้วยโอกาสในพื้นที่จังหวัดละปูนนะเจ้าก็เชิญชวนสนับสนุนสลากกาชาดการกุศลได้นะเจ้า1เล่มเนี่ยจะมีทั้งหมด25ใบกบหมอฝั่ง25ใบก็เป็นเงิน 2,500 บาทเนาะแต่ถ้าใครสนใจมายกเล่มที่สวทละปูนขายยกเล่มเพื่อ 2,375 บาทเอาไปขายย่อยเอากำไรกันคนเดียวหรือจะซื้อเก็บไว้ทั้งเล่มก็ขายราคาเนี้ยนะเจ้ามีอยู่เล็กน้อยนะเจ้ามีอยู่5เล่มเท่านั้นเนาะท่านที่สนใจจะเอาเล่มที่สวทนะเจ้าก็ขายให้ในราคาพิเศษนะเจ้า 2,375 บาทนะเจ้าโทร0535255565นะเจ้าสำหรับใครสนใจเนาะหัว9เนี่ยคุณผู้ฟังเลขหัว9นะเจ้าอยู่ที่สวทเล่มที่3826-3830เป็นหัว9จะ95626-95750เป็นเลขหัว9นะเจ้าถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาละกันเนาะเจ้าเนาะ0535255565
นะเจ้ามีเพียงเล็กน้อย5เล่มเท่านั้นนะเจ้าก็ประกาศประชาสัมพันธ์ไว้ต่อในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะชาวคุณโมฟังชาวกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณโมฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าไปดูข่าวสารด้านความมั่นคงกันพ้องคุณโมฟังท่านผู้การตำรวจหลับปูนท่านใหม่ท่านเดิมท่านเกษียณอายุราชการแล้วนะเจ้าตอนนี้เราได้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหลับปูนท่านใหม่ท่านเทียนธรรมกัลยาวัฒนเจริญนะเจ้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหลับปูนท่านก็เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่จังหวัดหลับปูนแล้วนะเจ้าซึ่งท่านก่อขันรับนโยบายพิทักษ์ความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าเปิดปฏิบัติการเชิงรุกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกว่า70นายกุมฟังออกจัดระเบียบและก็ตรวจเข้มสถานบริการรวมถึงสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในย่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือของลำปูนเฮานี่นะจ๊ะเพื่อควบคุมอาชญากรรมแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเจ้าเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง4ทุ่มพันตำรวจเอกณสันสีสองเมืองนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนพร้อมกันกับท่านรองพันตำรวจเอกวชิระกัญจนะวิภาดานะจ๊ะแล้วก็ท่านผู้กำกับการรักษาการผู้กำกับการนิคมเนี่ยนะก็ประชุมผ่านระบบซูมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางจากทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะจ๊ะซึ่งมีการเปิดปฏิบัติการปล่อยแถวที่บริเวณหน้าตลาดอินทรตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองนะจ๊ะเป็นการถ่ายทอดสดรายงานตรงไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการบูรณาการร่วมกันกับตำรวจสพนิคมนะเจ้าตั้งข้าราชการในส่วนของกรมการปกครองอาสาสมัครอาสารักษาดินแดนอีเนาะอาสาสมัครตำรวจบ้านผู้นำชุมชนสารวัตรกำนันต่างๆนะเจ้าเดินเท้ากระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าทั้งในส่วนของสถานบริการสถานบันเทิงต่างๆนะเจ้าในเขตของตำบลบ้านกลางเราเอ่ยชื่อแล้วนะ เพื่อป้องกันแล้วก็เน้นย้ำคือกับผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการนะจ๊ะแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการควบคุมอายุของผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะจ๊ะนี่ถ้าเข้าไปแอลนี่นะอายุบ่ถึงเตอร์ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวลาเปิดปิดก็ต้องเปิดปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดนะจ๊ะสิ่งผิดกฎหมายอาวุธนะห้ามปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธวัตถุระเบิดยาเสพติดเข้าไปในสถานบริการนะเอนะเจ้าการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551ห้ามจำหน่ายสุราให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหรือคนที่เมาครองสติบ่ได้แล้วก็ขายเครื่องบ่ได้นะเจ้าท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนท่านพลตำรวจตรีเทียนธรรมกัลยาวัฒนเจริญเนี่ยนะเจ้าท่านก็บอกพจว.ลำปูนเนี่ยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและก็สกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมทุกรูปแบบจะเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้าพี่น้องประชาชนนะเจ้าพบเห็นการกระทำความผิดหรือมีการก่อเหตุความวุ่นวายร้ายแรงต่างๆเนาะแจ้งสายด่วนได้เลย191ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าก็สร้างความมั่นใจนะเจ้าอุ่นใจให้กับพี่น้องชาวลำปูนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองลำปูนเฮาตอยนะเจ้าก็ขอบคุณทางฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองนะเจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอยนะเจ้า

อาล่ะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเวลาเสี้ยงเห็นละดีเจอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะทางสวทลำปูน FM 95นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในหลายๆเรื่องไม่พลาดทุกการติดตามข้อมูลข่าวสารต้องเปิดมาฟังสวทลำปูน FM 95นะเจ้าดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าโชคดีมีความสุขเจ้าคุณผู้ฟังระมัดระวังการเดินทางตัวเนอร์รักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้กันตัวนะเจ้าด้วยความรักและความปรารถนาดีส่งถึงทุกท่านนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินี
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะก็จะมาปะกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับมากับเพลงไทยสากลเก่านะยุค70 80 90พ่องเปิดสลับกันให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับข่าวคราวและกิจกรรมเด่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนในแต่ละวันวันนี้ก็มีเรื่องเด่นมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังติดตามกันนะครับแต่ว่าปะกันในช่วงแรกจะนี่เนาะเป็นประจำเช่นเคยเรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฟ้าฝนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับการเดินทางการใช้ชีวิตประจำวันของหมู่เฮานะเข้าให้เข้าสวนวันนี้มีฝนก็จะใส่ปุ๋ยวันผูกมีฝนก็นะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิ้นก็ได้คาดการว่าภาคเหนือของเรา 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากช่วงนี้ก็แดดเนาะบ่ค่อยมีฝนเท่าใดนะครับคุณผู้ฟังนะครับช่วงก่อนนี่ฝนเนาะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวฝนอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองตัวเนอร์รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลตัวเราเองให้แข็งแรงสู้กับโรคภัยที่มากับสายฝนนะกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและที่สำคัญครับช่วงนี้มีข่าวเนาะใครหูดับนะกินหมูดิบนะคนละพูนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกนะจะได้ปลอดภัยเน้อคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: แล้วมาป้ากันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ติผ่านมานี่นอกก็จะมีในเรื่องของอุทกภัยนะครับตีบานโฮงเนาะมาอูมาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่อง2วันที่ผ่านมาละวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับผู้ว่าราชการนอกเปิ้นก็ได้เน้นย้ำนะเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การลงรับทะเบียนนะครับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอำเภอลี่และอำเภอบานโฮงนะครับที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น2สารกลางจังหวัดลำพูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะนำส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นการประชุมเนาะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็ได้กำชับข้อสั่งการนะคือผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ8ข้อสั่งการนะรับมือฝนตกระลอกใหม่ย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์นะครับพร้อมจ่ายเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอน้ำลดนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับก็ได้เน้นย้ำเรื่องดังกล่าวนะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะของจังหวัดลำพูนขอให้เป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดทั้งนี้นะครับก็เตรียมลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตีประสบภัยรวมถึงติดตามการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอลีและอำเภอบ้านโฮงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมโดยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตามนะครับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับที่จะลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาที่อำเภอลีและอำเภอบ้านโฮงนะครับหลังจากวันนั้นเนาะที่มีการแถลงข่าวนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนอู่วันนั้นกันหนึ่งครับ
1: ครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรมธรรม์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งกรมธรรม์เนี้ยจะครอบคลุมดินน้ำลมไม่นับไฟครับไฟเนี่ยไม่ถือเป็นภัยพิบัติอัคคีภัยที่เกิดเพลิงไหม้บ้านไม่นับดินก็คือแผ่นดินไหวนะครับน้ำก็น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมลมก็คือวาตภัยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมที่บ้านโฮงนะที่ป่าพลูสี่หมู่เนี่ยเป็นภัยที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเขาก็จะให้ค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนที่ประสบภัยนะครับถึงแม้น้ำจะอยู่หลากแค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับแต่ก็เกิดทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยประการแรกผมก็ลงไปที่พื้นที่นะครับไปดูว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอย่างไรก็พบว่า225หลังคาเรือนนะครับที่รายงานกันขึ้นมาเนี่ยพบว่าได้รับความเสียหายจากน้ำนะครับก็เลยมีการรายงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็มีบัญชาว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดลำพูนก็ลองดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยในการเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่เราเรียกภาษาทั่วไปว่าเคลมประกันนะครับทีนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่คุ้นเคยว่าอยู่ดีๆจะไปเคลมยังไงเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการคอปพนะฮะชื่อย่อคอปพคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับแล้วก็ท่านดร.สมพรสืบทวินกุลซึ่งเป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยรวมถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรเนี่ยได้จัดงานคือเป็นการเรียกว่าแถลงข่าวอะแต่จริงๆแล้วเป็นการชี้แจงภาพรวมให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เห็นขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนของผู้เสียหายเนี่ยอย่างพี่บัญชาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้นำลงทะเบียนให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยแล้วก็ลงกันสดๆว่ามันง่ายคือมีแอปพลิเคชันมีบัตรประชาชนมีภาพถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็
2: เตรียมมาหมดเลยครับ
1: เตรียมมาหมดใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการตามที่เราเห็นเนี่ย ไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าเลยนะมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาพิจารณา15วันนะครับ
2: 15วัน
1: แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีพร้อมเพย์นะหรือบัญชีธนาคารอันนี้ซึ่งต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ถ้าเราได้เห็นก็จะเห็นการทำเป็นตัวอย่างเนี่ยจะพบว่า การดำเนินการนี้ง่ายดายและสะดวกนะครับแต่ในส่วนของจังหวัดลำพูนเองเนี่ยผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดก็เล็งเห็นว่าแม้จะง่ายแต่พี่น้องประชาชนจำนวน200กว่ารายเนี่ย200กว่าหลังคาเรือนเนี่ยที่ได้ต้องเรียกว่าหลังคาเรือนเนาะถ้าบ้านเดียวกันก็รับได้คนเดียวอาจจะถ้าทำเองอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับเราเลยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอกรณีนี้ก็เป็นนายอำเภอบ้านโฮ่งนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ท้องที่ท้องถิ่นพ่อหลวงพ่อกำนันแล้วก็นายกตรงนั้นเป็นอบต.ป่าพลูเนาะ
2: ครับผม
1: ให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับก็คาดว่าผมก็ตั้งเป็นเป้าหมายว่าทุกรายทุกหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปช่วยดูว่าติดขัดปัญหาอะไรนะครับ
2: พี่บัตรหนึ่งต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบของที่สำคัญที่สุดครับแล้วก็เก็บเข้าที่ปลอดภัยครับอย่างที่ผมเจอวันนั้นนะครับครับเพราะว่ามันมาเร็วมาแรงครับวันนั้นนะครับ
1: น้ำสูงเท่าไหร่ที่บ้านของ
2: ประมาณหัวเข่าครับวันนั้นครับ
1: มันเป็นโคลนเป็นน้ำหลากเ
2: ป็นแรงมา
3: แล้วเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อเคลมประกันภัยพิบัติเนี่ยครับต้องเตรียมยังไงบ้าง
2: วันยังวันนั้นขั้นตอนแรกเจ้าหน้าที่ทางอบต.เขามารับเอกสารให้ครับแล้วก็ตั้งศูนย์ที่ไอศาลากลางหมู่บ้านครับผมแล้วก็เจ้าไอชาวบ้านก็ไปยื่นกันครับ
1: เกิดเหตุวันที่5เขามาตั้งศูนย์เมื่อไหร่วันที่6
2: ตั้งศูนย
1: ์วันรุ่งขึ้น
2: ครับผมวันรุ่งขึ้นครับถัดมาวันที่6ครับที่6แต่ว่ามาเคลียร์พื้นที่นี่มาตั้งแต่คืนนั้นเลยครับเขามาตัดไม้ท่อนสูงที่ขวางทางน้ำครับติดใต้สะพานเลยครับ
1: คร
2: ับ ที่ทหารแล้วก็
1: ทหารรอ 7,001
2: ครับแล้วก็หน่วย
1: ตำรวจ
2: ที่มาพ่นทำความสะอาดนะครับของหลายตำบลมาครับในอำเภอเดียวกัน
1: ตำรวจกชด.ก็มา
2: ตำรวจก็มาครับ
1: ตำรวจภูธรก็มา
2: เจ้าหน้าที่ที่อยู่เรือนจำครับไอ้คนที่อยู่เรือนจำ
1: ผู้ต้องราชทัณฑ์
2: ผู้ต้องราชทัณ
1: ฑ์ก็มาช่วยกันนะครับแล้วมีกำลังพลอส.
2: ดีดีมากครับพอใจมากครับเพราะว่าคุ้มค่ากับการเสียเวลาที่ผมต้องทำความสะอาดบ้านเนี่ยอย่างบ้านผมนี่น่าจะ3วัน4วันนู่นแหละครับแต่ละคนขาดเวลาไปทำงานไปรับจ้าง
1: ขาดรายได้
2: ถือว่าคุ้มครับพอใจมากครับ
1: ผมก็ได้เห็นประโยชน์ของกรมธรรม์ฉบับนี้กับผ่านทางพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงความรู้สึกมานะเพราะว่าทุกคนเครียดเรามีแม้กระทั่งเดี๋ยวขอบคุณทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้วยที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยส่งแพทย์ไปเยียวยาทั้งร่างกายจิตใจนะน้ำมาเนี่ยร่างกายอาจจะแล้วมีจิตใจด้วยก็เครียดไหมเครียดนะบ้านถูกน้ำไล่มาเนี่ยแต่พอได้เงิน 10,000 บาทเนี่ยมันก็คลายบรรเทาความเครียดไปได้บ้างอย่างน้อยงานที่ไม่ได้ไปทำหลายวันนะครับการซ่อมบำรุงรักษาความสะอาดบ้านก็ต้องใช้ต้นทุนเหมือนเงินก้อนนี้ก็อาจจะดูไม่มากนักแต่ว่าก็ทำให้บรรเทาความเครียดลงไปได้
2: ใช่ครับบรรเทาได้เยอะครับ
3: หลังจากนี้ทางจังหวัด
1: ผมคุยกับท่านนายอำเภอว่าเป้าหมายคือรายใดรายหนึ่งใน225ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยเหตุใดก็ตามให้รายงานผมจะเข้าไปดูนะครับตั้งเป้าให้ทุกคนได้รับการเยียวยาจากกรมธรรม์ฉบับนี้ให้หมดทั้ง 100% ครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับหลังจากที่รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้มาร์คกับติดตามการตีข่าวสารบ้านเฮาสักน้อยหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องตีต้องมาเตือนภัยกันสักน้อยนะเพราะว่ามาเดี๋ยวนี้มีหนุ่มลำพูนนะครับกินมูดิบคุณผู้ฟังติดเจือไข่หูดับนะหลังไปกินลาบไปกินลูหมูดิบในร้านนะครับต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะรักษาแฮมเมิร์นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับกินอาหารปรุงสุกก็จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าข่าวนี้เนาะติดตามกันได้นะครับเรื่องมาจากวันที่26นะสิงหาคม2569ก็มีบ่าวละปูนคนหนึ่งนะอายุ35ปีนะไปกินเลี้ยงกันครับนะไปกินลาบดิบลูดิบกับเปื่อนร่วมงานตีร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับต่อมาก็เกิดติดเจื่อหูดับนะลามเข้าไปในกระแสเลือดนี่เจื่อนี่ก็ไปกัดกินนะครับแล้วก็กอฟีน้องตีลิ้นหัวใจทำให้ต้องผ่าตัดด่วนล่าสุดตะวันนี่ครับ8ตุลาคม2569นี่นะครับก็อยู่ระหว่างรักษาตัวอาการยังทรงตัวอยู่นะครับหมอต้องใช้มอร์ฟีนช่วยแล้วก็ใจปอดเทียมในการช่วยหายใจนะครับเพราะว่ามีอาการปอดแฟบนะครับเนื่องจากการผ่าตัดใหญ่มาเนาะถ้าเขาไล่ไทม์ไลน์นะครับภรรยาของผู้ที่เชื่อก็ได้ไล่เลียงไทม์ไลน์ดังนี้แล้ววันที่26นี่ไปกินลูกกินลาบกินหมูดิบมานะวันที่30นี่ผ่านไป4วันเนาะมีอาการปวดคอตอนแรกก็นึกว่าเป็นเก้านะอาการเก้ากำเริบนะครับหลังจากนั้นวันที่3กันยาเนาะหลังจากรับประทานหมูดิบไปติดไปนะแต่ช่วงเย็นก็มีไข้38องศาหลังจากนั้นก็ไปหาหมอนะครับตรวจไข้เลือดออกนะไปตรวจไข้เลือดออกก็ปกตินะวันที่6กันยานะไข้กลับมาแหมกินยาต่อนะหลังจากนั้นนอนและใจสั่นนะครับวันที่9กันยาวันที่10กันยานี่ไปตรวจไทรอยด์ตีแลบปกติตับไตปกตินะแต่วันที่11กันยานี่ไข้กลับมาแหมนะครับก็ไปหาหมอเนาะส่งตรวจยีนแพ้ยากับบ่พบยีนแพ้ยาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การอักเสบสูงน้ำเม็ดเลือดขาวสูงนิ้วโทรฟิลก็สูงนะก็สงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียหลังจากนั้น17กันยานะช่วงเจ้าไข้กลับมาแหมไปหาหมอนะรอบนี้ตัวติดปะติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ19กันยาผลเลือดออกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็ทรงเพาะเชื้อว่าเป็นเชื้ออันยังนะก็รอผลนะครับหลังจากนั้นวันที่23ครับเริ่มคันเนื้อคันตัวละมีไข้ 37.9 องศานะผลเพาะเชื้อออกพอดีสรุปนะติดเชื้อหูดับนะครับนะก็เตือนทุกท่านเนาะกินอาหารปรุงสุกนะบ่กินหมูดิบลูลาบเตือวังนี่นะหรืออาหารสุกสุกดิบดิบนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนตีเฮาหักนะครับหลายท่านก็หูแล้วเนาะว่าใครหูดับนี่นะครับหลายท่านก็หูละว่าคือภาวะติดเชื้อแบคทีเรียนะครับผู้ป่วยก็จะมีไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวนะหูฟังครับก็ต้องไปพบแพทย์นะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะหมูดิบนี่นะช่วงนี้นี่นะนะครับก็ต้องระมัดระวังอาการแสกซ่อนรุนแรงทั้งหูนะครับก็อย่าหูดับนี่ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะเพราะฉะนั้นนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับกินอาหารปรุงสุกและปลอดภัยเท่านั้นนะครับ

แล้วมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้แล้วนะครับก่อนที่จะลากันเช่นเคยครับอยากฝากคุณผู้ฟังมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับโดยเฉพาะยามแล้งวันศุกร์จะนี่นะครับหลายท่านเลิกงานแล้วเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือว่าวันศุกร์จะนี่นะครับไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหลายท่านก็ไปซื้อกับเขากับป้าครับลูกครับหลานนอนหลายท่านก็เลิกงานแล้วก็เดินทางกับภูมิลำเนากับบ้านที่อยู่ลำพูนพ่องฉะนั้นช่วงนี้นะ18นาฬิกาท้ายๆนะใกล้19นาฬิกานี่นะครับช่วงหัวค่ำนี่ซุ้มซิมซุ้มซิมเนี่ยรถลาบนท้องถนนเยอะนะครับหลายท่านก็ออกไปนะวันศุกร์มาแล้งกันนี่นะวันศุกร์แห่งชาตินะหลายท่านก็ไปเสาะรับประทานอาหารต่างนอกนะฮะเครื่องดื่มเย็นรับประทานกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลเนาะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังกันบ่ดีประมาทมาร่วมกันสร้างสังคมให้ความปลอดภัยไม่ประมาทขับขี่มีสตินะเว้นระยะห่างจากรถกันนะนะครับขับรถขับราบ่เร็วเกินกฎหมายเปิ้นกำหนดนะแล้วก็ขับรถตามกฎจราจรเนาะแล้วก็บ่ดีประมาทนะบ่ดีละสายตาจากถนนนะคุณผู้ฟังครับประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้นะครับบ่ดีเล่นมือถือขณะขับขี่ซีรีส์แนวตั้งนะขณะขับขี่ก็บ่ดีพอเตื้อนะครับก็บ่อยากให้ฮือละสายตาจากถนนนะครับช่วงนี้รถมันเยอะนะครับเพราะว่าการสัญจรเนาะบ่จะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับกับบ้านกับจองกับภูมิลำเนานี่ตีแม่โทรหาก้าป่อโทรหาก้าตีบ้านโทรหาด้วยความเป็นห่วงถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนะครับเขาไม่ได้ต้องการของฝากหรืออย่างหรอกเขาอยากให้เฮาเนี่ยกลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นการขับขี่บนท้องถนนครับมารวมการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยเพื่อตัวของคุณเองเพื่อตัวของเพื่อนร่วมทางทุกท่านบนท้องถนนนะครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมอมชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซี2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยุดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้ คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราสารานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดิลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050-2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
9: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒ

0: ศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดูสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
1: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

0: ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจันยาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์วันที่9ตุลาคม2569นะครับผมณธนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณสายชนที่สังครับควบคุมเสียงที่ต้องส่งแล้วก็คุณอัครเดชคำพีระนะครับน้องแดนนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกนะ ฝนตกนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็เดินทางผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเดินทางนะหลายคนก็คงเดินทางกลับจังหวัดด้วยนะเดินทางเลิกงานก็ขอให้เดินทางกลับโดยสุขภาพนะครับแล้วก็บอกอยู่เสมอนะครับว่าในทุกของการเดินทางนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับวันวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นที่เรื่องของการแข่งขันแบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันรายการใหญ่นะครับWorld Tour Super 750นะครับที่ฟินแลนด์นะซึ่งวันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันแต่ว่าในรอบนะรอบ8คนสุดท้ายวันนี้เนี่ยของเราก็น่าจะขึ้นแข่งขันนะครับในเวลาสักประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับก็ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ Arctic Open 2026นะครับ World Tour Super World Tour Super 500ขออภัยWorld Tour Super 500เงินรางวัล 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 16,800,000 บาทที่เมืองวันดาประเทศฟินแลนด์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหมิวพรปรีชอชูวงนะครับแข่งเป็นคนสุดท้ายของไทยเลยนะครับเอาชนะอามาลีซูมือ40ของโลกนะครับจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12แล้วก็21-15นะครับวันนี้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กและวันนี้เนี่ยน้องหมิวพรปรีชอชูวงก็จะเป็นสาวไทยแล้วก็นักกีฬาไทยคนแรกนะที่จะเจอกับทางด้านของเลเน่นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ในเกมที่1นะฮะพอร์ตวิชอชูวงเป็นมือวางอันดับที่4ของรายการส่วนเลเน่นะคริสโตเฟอร์เซนเนี่ยเป็นมือ7นะครับซึ่งในเกมที่1เนี่ยเริ่มแข่งไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะตามเวลาในไทยก็คือ 19:30 นหมิวนำอยู่10-9นะครับส่วนเมื่อคืนรอบ2ของวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกนะเอาชนะเวงคงหยางมือ26ของโลกกับกิน2-1เกมนะครับวันนี้นะครับวิลกุลุตวิทิสารนะครับเจอกับยูชิธนากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นแข่งขอ3เวลาก็4ทุ่มนะครับขณะเดียวกันในค่ำคืนนี้แข่ง4ทุ่มนะครับขณะเดียวกันชายคู่ฮะพีพระชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลคู่มือ34ของโลกเมื่อวานนี้เอาชนะคริสโตเฟอร์กริมเล่กับแมทธิวกริมเล่นะที่ผมรายงานไปนะครับค่ำคืนนี้เจอกับอารอนไทยกับตัวนั้นของยับรอคิงมือ348ของโลกจากมาเลเซียก็ในค่ำคืนนี้ชายคู่ของเราก็ดึกเหมือนกันนะฮะดึกเหมือนกันก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งหรือเที่ยงคืนนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์นะครับก็จะเจอกับภูสลาวีสินธุนะครับในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันก็5ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับผลการแข่งขันคุณฟังนะพรุ่งนี้น่าจะแจ้งให้ทราบในรายการแวดวงกีฬานะครับเมื่อวานบอกอันดับโลกของประเภทชายนะในการจัดอันดับโลกแบดมินตันนะครับวันนี้อันดับโลกท็อป10ของหญิงกันบ้างนะครับสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ครับประกาศอันดับท็อป10ของโลกนะหลังจากจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่านะครับมือ1ของโลกจะเป็นทางด้านของอันแซยองนะครับเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับก็122,287คะแนนค่อนข้างนำเยอะนะครับที่2เป็นหวังจืออี้จากจีน 13,989 คะแนนนะครับแล้วก็ที่3อากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นนะเฉินยูเฟยนะจากเกณฑ์อยู่ที่4พี่เมรัชนกอินทนนท์นะครับขวัญใจชาวไทยอยู่ที่5คะแนนสะสม 76,166 คะแนนนะครับ โดยมีจากอินโดนีเซียนะฮะบุตรีกุสมาวาจานี่นะครับ 71,000 นะครับโทโมกะมิยาซากิจากญี่ปุ่น 71,000 เช่นเดียวกันนะครับหานเยี่ยวจากจีนนะครับ 69,000 นะครับอันดับที่8และอันดับที่9พรปวีช่อชูวงนะครับ 66,000 นะครับแล้วก็ภูสลาสินธุของอินเดียที่10 65,000 นะครับนี่คะแนนสะสมล่าสุดของเราคนที่น่าสนใจนะน้องพิชญ์มนต์โอภาสนิพัทธ์นะครับอยู่ในขั้นตอนการ อุทธรณ์นะกับเรื่องของโดปในเอเชียนเกมเป็นอย่างไรบ้างไม่ทราบนะก็อยู่ที่20นะ 50,000 คะแนนนะครับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่ที่24 47,000 แล้วก็สุพนิดาเกตทองที่27 44,000 นะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันส่วนการจับคู่แบดมินตันคู่ผสมนะฮะก็หลังจากที่ด้านของน้องไตเติ้ลนะครับรุจนภักดิ์อุบทองนะก็บอกว่าเลือกเส้นทางใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเจนชนิชาสุจัยประภารัตน์แล้วนะครับก็ออกจากสังกัดของ SCG นะครับคราวนี้เนี่ยรุจินภักดิ์อบทองครับได้คู่ใหม่นะครับก็คือน้องเฟิร์นครับจิธาพัฒน์ธนภูดิษฐ์นะครับก็เป็นนักแบดมินตันในสังกัดของ T Thailand นะครับส่วนน้องเจนชนิชาสุจัยประภารัตน์ครับได้จับคู่กับ M สุภักดิ์จอมเกาะครับสังกัด SCG นะทั้ง2คู่เนี่ยจะประเดิมในรายการรอบคัดเลือกนะฮ่องกงโอเพ่น2026นะครับในเดือนหน้าการจับคู่ใหม่นะก็ไม่ได้แข่งขันในฐานะมือวางอ่ะก็ต้องรอบคัดเลือกก่อนรอบอะไรต่างๆก่อนนะถึงจะเข้าสู่รอบเมนดรอได้นะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลชายนะครับหลังจากที่คว้าอันดับที่5นะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับคุณพิษโพธารามิตรนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สกโมโนมอบเงินรางวัลให้2ล้านบาทนะครับขอบคุณให้กับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแล้วก็เป็นขวัญและให้กำลังใจนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับจริงๆแล้วทางด้านของโมโนนะก็ได้ทางโมโนและแจ๊สนะครับก็ได้มอบเงินอัดฉีดให้กับทีมชายและหญิงนะก็ทุกรายการแหละที่แข่งขันคือสนับสนุนเรื่องของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับรวมๆกันแล้วกว่า16ล้านบาทนะก็เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะในการสนับสนุนของภาคเอกชนที่มีต่อนักกีฬาไทยนะครับสะท้อนแนวคริสตองเกอร์ชายแลนด์นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนฟุตบอลหญิงเมื่อวานนี้นะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับก็ลงแข่งขันนะนัดที่2นะนัดแรกของเราชนะภูฏานมานะครับ4-0ส่วนมาเก๊าแพ้เลบานอนมา0-6นัดนี้ทีมชาติไทยครับเอาชนะมาเก๊า9-0ในครึ่งแรกอืดไปหน่อยนะครับปาวิจารายศถาวรีนะยิงให้ไทยนำ 1-0 นะครับแต่ว่าพอครึ่งหลังนะไทยไปแก้เกมธิดารัตน์วิวาสุขขูฮะเล่นแก้เกมเน้นเกมรุกมากขึ้นแล้วก็เน้นในการทำสกอร์มากขึ้นนะครับไทยก็ได้ประตูที่2อย่างมินิดาชีล่านะประตูที่2 0 3 0กับมิดิคาชิล่านะครับจากนั้นปวินยาดานะก็ยิงประตูที่2กับตัวเองให้ไทยนํา 4-0 นะครับแล้วก็ทางด้านของปวีสุดานะครับก็ยิงให้ไทยนํา 5-0 นะกัญญาพัฒน์ม่วงอ่อน 6-0 นนทิยามีโพ 7-0 นะครับแล้วก็ปวินยาดายศถาวรีนะครับก็ยิงแฮตทริกนะครับให้กับตัวเอง3ประตูให้ไทยนํา 8-0 ปิดท้ายด้วยวรันธรพงโคกศรีนะครับนาทีที่89นะครับไทยชนะ90นะครับชนะแบบนี้เนี่ยทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับที่ดารัตน์วิวัฒน์สุขุก็ยิ้มเลยนะเราชนะ9-0และเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยนะครับลูกได้เสียเนี่ยดีกว่าเลบานอนนะที่ชนะภูฏานมานะฮะเรามีลูกได้เสียบวก13นะส่วนเลบานอนที่2เนี่ยบวก11นะครับก็นัดต่อไปของเราเจอกับเลบานอนนะครับแย่งที่1ของกลุ่มกันนะครับในวันที่11ตุลาคมนะครับ19นาฬิกาที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport แล้วก็ชมฟรีนะครับไปลงทะเบียนหน้าสนามแล้วก็ชมฟรีคู่นี้มาให้กำลังใจสาวไทยกันนะครับนัดนี้สำคัญนะเจอกันเลบานอนนะถ้าเราชนะได้เป็นที่1ของกลุ่มนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับส่วนฟุตบอลชายการท่าเรือ FC นะครับตัวแทนไปแข่งขันฟุตบอลสโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่ม B นะครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับแต่สนามของท่าเรือที่ไปใช้ในฟุตบอลทิงทั่วเอเชียเนี่ยใช้สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสนามที่แพทเนี่ยไม่ผ่านอะไรหรือเปล่านะฮะก็ไปใช้สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเจอกับเปอร์ซิปันดุงจากอินโดนีเซียนะครับถ้าเรือยิงนำไปก่อนเนาะนะจากการยิงของจูดชุนซับนาทีที่48จุดโทษนะครับแต่ว่านำอยู่ดีๆท้ายเกมนะทางด้านของเปอร์ซิปันดุงนะยิง3ประตูรวดนะนาทีที่87นะครับเมเรโดเปรันก้านะครับตีเสมอจะคือจะหมดเวลาอยู่แล้วทดเวลาบาดเจ็บ 90+2 แบกินโยให้ทางด้านของบันดุงนำ 2-1 และนาทีที่ 90+6 ครับลูก้าเบนาโลครับ 90+6นะฮะก็เป็นเปอร์ซิปบันดุงชนะการท่าเรือ3ประตูต่อ1ดูสิแหมนำมาตั้ง87-88นาทีมาโดนตีเสมอไม่เป็นไรยังพอได้แต่ว่ามันเสียประตูทดเวลาบาดเจ็บครับการท่าเรือฮะแหมนะ นัดต่อไปการท่าเรือจะกลับมาแข่งขันไทยลีกเนี่ยเจอปัตตานีด้วยวันอาทิตย์นะฮะรอเชียร์และรอติดตามกันนะครับส่วนไทยลีก1กำลังแข่งขันกันอยู่ในวันนี้นะครับการท่าขออภัยราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับสุโขทัย FC นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่นะตอนนี้น่าจะเป็นครึ่งหลังแล้วล่ะนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของราชบุรีนำ3ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากทางด้านของเอกนิตปัญญา2ประตูนะครับนาทีที่13ได้35นะครับครึ่งแรกนำ 2-0 ครึ่งหลังทาเรกเอกูลนักฟุตบอลลูกครึ่งแอลจีเรียฝรั่งเศสนะก็เป็นของราชบุรีแต่ยิงประตูให้ทีมนำ3-0นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ย18นาฬิกาจะเป็น BG ปทุมเจอกับอยุธยานะบุรีรัมย์เจอกับระยอง FC แล้วก็19นาฬิกาก็จะมีอุทัยธานีเจอราศีสลายยูไนเต็ดนะครับนะนี่คือในวันพรุ่งนี้ส่วนวันแมตช์วันอาทิตย์นะค่อยแจ้งให้ทราบอ่ะแจ้งเลยแล้วกันนะครับก็เผื่อเตรียมจะไปดูกันไปเชียร์กันนะครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นพีทีประจวบ FC เจอกับสิงห์เชียงรายนะฮะลำพูนวอริเออร์เจอทรูแบงคอกนะศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอชลบุรี FC นะครับนี่เมืองกีฬากันทั้งคู่แล้วก็ปิดแมตช์ด้วยน่าจะเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่เลยนะการท่าเรือเจอปัตตานี FC นะผมเชื่อว่าเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่นะผมเชียร์ปัตตานี FC แล้วกันบ้านเกิดบ้านเกิดนะเจอการท่าเรือการท่าเรือต้องเอากำลังใจคืนมานะฟุตบอลถ้วยอาเซียนเนี่ยไปแพ้ซะแล้วนะเปิดหัวก็แพ้ไปนะต้องเอากำลังใจคืนมาจากฟุตบอลไทยลีกนะครับอยู่ที่ปัตตานีจะต้านไหวหรือเปล่านะการท่าเรือเล่นฟุตบอลเล่นบอลรุกนะนะครับรุกอย่างเดียวนะหลังไม่สนใจนะฮะรุกอย่างเดียวนะส่วนปัตตานีเขาเน้นรับแล้วโต้ประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็มีด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมีหลายเรื่องนะเอเวอร์ตันเขาก็จะขายหุ้นเหมือนกันนะเจ้าของหุ้นของเขาคือเดอะเฟดเฟกินกรุ๊ปเนี่ยนะเจ้าของหุ้น 96% ของเอเวอร์ตันอ่ะเตรียมจะขายหุ้นแล้วนะเป็นกลุ่มทุนมาจากสหรัฐอเมริกานะจะหาตลาดของผู้บริหารคนใหม่แล้วนะจะขายแล้วนะครับส่วนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับหลังจากทีมเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยนะโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตานะครับก็กุมขมับเลยทีเดียวหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยครับก็หลังจากที่น้ำที่สนามซ้อมฟุตบอลชายหาดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับลดลงแล้วนะก็เรียกนักกีฬาทั้งหมดที่ฝึกซ้อมกันมานะเข้ามาฝึกซ้อมเข้มข้นอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าจะเตรียมแข่งขันฟุตบอล AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับแข่งกันเดือนหน้านะครับ 18-28 พฤศจิกายนนะครับที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาคราวนี้ไปแข่งกันที่พังงาทางใต้นะครับอำเภอตะกั่วป่านี่นะชายทะเลสวยมากนะครับบ้านน้ำเค็มนะครับแล้วก็ตอนนี้นักกีฬาเราก็ต้องซ้อมแหละตอนนี้ทางด้านของโค้ชเอกนะเศรษฐกรชายชื่นตานะครับก็นำนักกีฬาฝึกซ้อมทั้ง2ช่วงเลยทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายมีถึงเรื่องของเอาฟิตเนสมาเพิ่มเติมด้วยเหตุผลก็คือนะเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมรวมถึงเทคนิคด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะมีผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมนะทำให้สนามการซ้อมของเราก็มีปัญหานะไม่ได้ซ้อมนะก็ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมกันใหม่นะครับแล้วก็มีจุดไหนกันบ้างนะครับที่ต้องปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาฟอร์มจากการแข่งขันเอเชียนบีดเกมที่จีนก็ดูความพร้อมกันด้วยแล้วก็คราวนี้เนี่ยโค้ชเอกก็ได้ผู้เล่นใหม่3คนนะวัชระหงทองผู้รักษาประตูที่ฟอร์มดูฟอร์มมา2ปีแล้วมาร่วมทีมด้วยรวมถึงยงยุทธงอกงามอนุชิตฐานโอกาสนะครับขออภัยนะครับอนุชิตฐานโอภาสนะครับที่มีเท้าซ้ายนะเล่นเหมือนจากฟุตบอลนะเท้าซ้ายก็ต้องการอยู่ด้วยนะฮะก็เป็นดาวรุ่งที่เข้ามานะอยู่ในทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการตัดตัวจะตัดตัวเหลือ14คนแล้วก็จะไปเก็บตัวที่พังงาต่อไปนะครับนะก็ตอนนี้ก็ดูฟอร์มนะวางแผนการเล่นในการเจอกับอิรักนะเจอกับบาเรนเจอกับญี่ปุ่นซึ่งโค้ชเอกก็บอกว่ารู้ศักยภาพของนักฟุตบอลชุดนี้อยู่แล้วนะฟุตบอลชายหาดอยู่แล้วก็ต้องวางแผนนะเรื่องของแท็กติกนักเตะที่เข้ากับแท็กติกนะฟุตบอลชายหาดไม่เหมือนกับฟุตบอลสนามหญ้านะคุณฟังครับนะเล่นกันลำบากนะใช้การจังหวะการทำประตูหรือจังหวะการยิงประตูนะก็อยู่ในจังหวะที่ฟุตบอลลอยอยู่ในอากาศนะการโอเวอร์เฮดการกระโดดเตะอะไรต่างๆเนี่ยมีผลหมดนะครับรอติดตามเชียร์สำหรับฟุตบอลรายการหาดฟุตบอลรายการชายหาดนะครับชาวใต้นะจังหวัดพังงานะครับพังงาไปเชียร์กันหน่อยนะครับเทบ้านน้ำเข้มอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับฟุตบอลชายหาดนะครับไปเชียร์ให้กำลังใจนักฟุตบอลชาวไทยนะครับซึ่งไทยเจอกับอิรักในวันที่18นะครับ20พฤศจิกายนเจอบาเรนแล้วก็20 2พฤศจิกายนเจอกับญี่ปุ่นนะครับทั้ง3นัดของไทยเตะเวลา 18:30 นนะครับรอเชียร์กันเดี๋ยวก็ใกล้จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับนะท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะคุณวันกล้าขวัญแก้วกำชับมาตลอดนะว่าประชาสัมพันธ์หน่อยฟุตบอลชายหาดและลงไปใต้ด้วยนะครับพี่น้องชาวใต้นะครับให้กำลังใจกันหน่อยสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเราอยู่ร่วมกับทีมที่แบบแข็งแกร่งเลยนะครับอิรักเอ่ยบาเรนเอ่ยและญี่ปุ่นนี่แหละครับเป็นงานหนักสำคัญที่ทางด้านของโค้ชนะต้องวางแท็กติกดีๆนะในการเจอกับทางด้านของฟุตบอลนะรายการนี้นะฮะโค้ชทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราคือเศรษฐกรชายชื่นตาหรือว่าสมคิดชื่นตานั่นแหละครับโค้ชเอกนะครับตอนนี้ฟิตอย่างเต็มที่นะซ้อมเช้าซ้อมบ่ายแล้วก็เติมเรื่องของฟิตเนสนะครับจากเรื่องของชายหาดฟุตบอลชายหาดไปดูลงไปชายทะเลนะเป็นเรื่องของเจ็ตสกีนะครับที่เลคฮาวาซูซิตี้สหรัฐอเมริกานะครับศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2นะรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่าศึกชิงเจ้าความเร็วนะเจ็ตสกีนะ SBT นะครับISBA นะครับ World Final 2026นะครับในการแข่งขันที่ Record Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เราก็คว้ามาอีก4แชมป์โลกในระดับกึ่งอาชีพนะครับรายการแรกก็คือ Amateur Runabout 1,100 Stock นะครับสาวน้อยมาสจันน้องมีโอครับศาสินาผิวงามนะครับโชว์ความเก๋าโชว์ความเก่งสมกับราคาแชมป์โลก World Series 2025นะเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่างน้องปอยๆหรือพิมพ์รถคุณสานะฮะก็คว้าแชมป์ไปคะแนนสะสม173คะแนนคว้าแชมป์โลกให้กับไทยเป็นใบที่4นะครับส่วนในรุ่น Amateur Women Runabout 1,100 Stock นะครับเป็นการเจอกันของน้องปอยๆนะพิมพ์รถคุณสากับน้องหงหยกสุภัชยางามสมมิตรนะก็เจอกันนะครับหลังจากที่ผลักกันแพ้ผลักกันชนะกันมีแต้มเท่ากันมาลุ้นกันที่ไฟนอลสุดท้ายปรากฏว่าน้องปอยพิมพ์รถนะก็หัวใจแล้วก็สมาธิเกินร้อยนะครับนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับ166คะแนนคว้าแชมป์โลกเป็นแชมป์ที่5ของทีมไทยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์สนามที่3ให้กับตัวเองนะครับในอเมริกากลางปีนะครับส่วนรุ่นโปรแอมรันอบาวลิมิเต็ดนะครับแชมป์จอมพลังครับกะซีดิตทีรับประทีปอดีตแชมป์โลก World Series 2024นะครับจากทีม FKT Countries นะครับก็มาทำให้แฟนชาวไทยผิดหวังนะครับทำท่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับเข้าโค้งนะโอ้โหนะกระโดดจัมป์ต่างๆนะครับ Perfect Game เลยนะฮะคว้าชัยชนะทุกโมโตคว้าแชมป์ใบที่9ไว้กับทีมชาติไทยนะครับแล้วปิดท้ายด้วยโปรแอมสกีสต็อกนะครับนะแฝดสายฟ้าธนวินโมลีนะดีกรีแชมป์เก่าจาก3แรกที่บังกอรีนะเข้าเส้นชัยทั้ง2โมโตสุดท้ายนะครับโมโตแรกนี่ไม่ได้แพ้ก่อนนะแต่ว่ามาแซงแล้ว2โมโตสุดท้ายนะคว้าแชมป์โลกเป็นใบที่7ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยที่หาดเล็กฮาวาสูนะครับก็รอเชียร์กันต่อนะสำหรับรายการนี้นะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัย GGI กรุ๊ปจำกัดและบริษัทเร็กSet Wellcheck จำกัดนะครับร่วมด้วยกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและ WGP1 นะครับซึ่งสนับสนุนนักกีฬาของเราไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการใหญ่ๆนะครับแข่งขันยาวๆเลยถึงวันที่11ตุลาคมนะครับแล้วก็ทางด้านของนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชณรงค์นะครับก็ตัวนี้นะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็โอ้โหหัวหมุนเลยนะตอนนี้งานหนักครับเรื่องของเตรียมให้กำลังใจนักกีฬาที่ไปแข่งขันเจ็ตสกีที่สหรัฐอเมริกาตามตลอดให้กำลังใจตลอดตอนนี้ได้ไปถึง7เหรียญทองเหลืออีก4วันนะแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะบอกว่าทางด้านของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะทำงานหนักทั้ง2ด้านนะครับทิ้งงานไหนไม่ได้งานแข่งขันที่แชมป์โลกก็ต้องติดตามส่วนงานช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยนะที่เรื่องของน้ำท่วมนะเจ็ตสกีก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญนะจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีนะครับอำเภอบ้านสร้างอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะส่งเอกรินทร์กัลยาคุณาภรณ์นะฮะนักเจ็ตสกีรวมถึงคุณพ่อลูกชายสายลุยอย่างเปิ้ลนาคอนศิลาชัยกับน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดิ์นะครับและก็ทางของน้ำอรพันธ์ธีระพัฒนาพาณิชย์นะครับอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะครับแล้วก็น้องดร.ดูเล็กนะสุภรัตน์ นินนพรัตน์นะครับหญิงแกร่งอีกคนหนึ่งออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเจ็ตสกีนี่แหละครับพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงเจ็ตสกีเข้าถึงมอบถุงยางชีพอาหารยารักษาโรคนะให้กับผู้ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งทางด้านของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็ฝากกำชับถึงพี่น้องชาวบางครานะชาวเชียงเซานะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงทางด้านของอำเภอบ้านสร้างนะครับจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมีมือถือติดต่อได้นะครับศูนย์ประสานงานของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยไปด่วนไปไวนะนะครับก็พร้อมที่จะบริการช่วยเหลือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0909914559นะครับนะโทรไปได้เลยนะครับรถติดต่อทางด้านของผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆนะครับนะนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ภาครัฐนะครับนายอำเภอเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับคอยช่วยเหลือนะครับนี่คืออีกภารกิจหนึ่งของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับความเร็วในถนนครับวันนี้ World Superbike Championship นะ31รอบซ้อมวันแรกนะครับรอบจับอันดับเวลาก้องสมเกียรติจันทรานะครับวันนี้ลงแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสนะครับนะก็สนามที่มีเลเยอร์เรื่องของโค้งคดเคี้ยวมากมายท้าทายความสามารถของนักบิดนะก้องสมเกียรติจันทราวันนี้ทำอันดับที่14นะในการซ้อมวันแรกนะสนาม11ที่โปรตุเกสนะครับเชียร์ก้องหน่อยแล้วกันนะครับรายการนี้นะวันนี้เนี่ยก็จะมีการซ้อมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะวันเสาร์ซ้อมอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์จะมีการแข่งขันในรอบซูเปอร์โพลเรสนะครับ17 นาฬิกาแล้วก็เรสที่2ในเวลา21 นาฬิกา 30 นาทีช่องทางทูวิชั่นก็ถ่ายทอดสดนะครับส่วน MotoGP วันนี้ซ้อมวันแรกนะครับเพสชิกนะครับนะวันแรกนะรอบซ้อมแรกนะทดสอบซ้อมแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่ทำเวลาดีที่สุดนะที่อินโดนีเซียนะครับที่สนามมันดาลิก้าเปิดตายมิน่านะครับอินโดนีเซียนะครับนักกีฬาที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมวันนี้ก็คือราอูลเฟอร์นันเดสนะครับที่1นะแล้วก็มาโกเบเชตินะที่2เฮเก้มาร์ตินเปโดอคอสตามาร์กมาเกรสฟาบิโอดิเจนาโตนิโอนะฟาบิโอกัวตาราโรวันนี้ล้มด้วยไม่ทราบว่าแขนเจ็บหรือเปล่านะอเล็กมาเกสก็ล้มเหมือนกันรอบสุดท้ายวันนี้ฟรานเชสโกโมดิเนลลี่แล้วก็ฟรานเชสโกบันยาญานี่10คนที่สามารถผ่านเข้าสู่ Q2 ได้โดยตรงนะครับนะนี่คือเรื่องของความเร็วนะส่วนโมโต3โมโต4นักกีฬาไทยน้องไม้คิวด้วยต่างๆก็รอที่จะแข่งขันสนามนี้สนามที่มันตาลิก้าที่อินโดนีเซียสนามยากครับนะหลุมลงไปในหินโอ้โหนะหินแทรกบอร์อยู่ข้างแทรกนะโอ้โหลึกมากนะครับพูดถึงไทยฮอนด้าแล้วนะก็วันนี้เนี่ยทางด้านของไทยฮอนด้าเขาเดินหน้านะกับเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชนและนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับวันก่อนเนี่ยทางด้านของผู้บริหารไทยฮอนด้านะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับมอบหมวกกันน็อกมาตรฐานมอกจำนวน500 ใบนะเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้กับนักศึกษาได้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อใช้รถจักรยานยนต์สัญจรภายในมหาวิทยาลัยนะครับหมวกกันน็อกสำคัญนะครับไม่ว่าไม่อย่าคิดเพียงว่าออกไปแค่ปากซอยออกไปแค่50 เมตร20 เมตรนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหมวกกันน็อกนะช่วยเซฟไม่ให้ศีรษะเราประทะนะครับแล้วก็ทางไทยออนได้กับทางด้านของลาดกระบังเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้กันนะก็มีให้ความร่วมมือกันเรื่องของทุนการศึกษานะเรื่องอะไรต่างๆนะและคราวนี้ก็เรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของวอน่าเจ้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารองค์กรของไทยออนได้จำกัดนะฮะก็คุณสุขติสัมภวัฒน์นะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีนะครับนะแล้วก็ผู้บริหารร่วมกันรับมอบนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องของให้นักศึกษานะเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นการร่วมมือกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะยังมีอยู่นะก็ขยายต่อเนื่องกันไปสำหรับเรื่องของรถที่มีปัญหาน้ำท่วมไทยฮอนด้าก็บอกว่าเขาก็เปิดพื้นที่ในการดูแลนะเขาเชื่อว่าน้ำท่วมเนี่ยผลกระทบแน่นอนสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับไทยฮอนด้ารวมถึงค่ายยามาฮ่าด้วยนะนั่งค่ายใหญ่บ้านเราเนี่ยที่ขายเยอะสุดนะก็คือไทยฮอนด้าร่วมกับได้เปิดโครงการนะไทยฮอนด้าร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วมนะฮะเปิด40บริการสำหรับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ได้รับความเสียหายนะครับให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คดูแลสภาพรถฟรีให้ดูแลคำแนะนำเบื้องต้นนะฮะหลายๆบางอย่างก็ฟรีนะครับก็เปิดบริการนะฮะเพื่อให้ ผู้ที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมรถโดนน้ำท่วมสตาร์ทไม่ติดเครื่องมีปัญหาโคลนเข้าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ดูแลอย่างเต็มที่แหละไปติดต่อดูนะในกรุงเทพมีหลายสาขานะฮะลาดกระบังนะสาขานิคมลาดกระบังสาขาสำโรงศูนย์ขับขี่ปลอดภัยกรุงเทพในรามคำแหงเนี่ยนะครับศูนย์บิ๊กวิงเรียบด่วนนะครับกลุ่มจักรยานรถที่เป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะกลุ่มคลับเฮาส์ต่างๆนะเขามีบอกว่าจะตรวจเช็คฟรี10กว่ารายการนะเป็นอะไรฟรีต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มบิ๊กไบค์ด้วยนะครับนะฮะก็ขยายนะขยายเรื่องของความช่วยเหลือนะจากเดิมวันนี้วันสุดท้ายนะครับขยายความช่วยเหลือสำหรับคนที่ใช้รถที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมโคลนเข้าสตาร์ทไม่ติดนะน้ำท่วมนี่รถไปหมดแหละไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทางฮอนด้าเขาขยายถึงวันที่15ตุลาคมนะ15ถึงตุลาคมนะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีแจ้งที่ชัยนาทอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีระยองชลบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับอย่างที่บอกนะครับไปได้เลยนะไปดูกันนะครับว่ารถของท่านมีปัญหาอย่างไรมีบางอย่างก็ตรวจเช็คฟรีนะครับบางอย่างก็ลดค่าแรงด้วยอะไรด้วยนะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านพี่น้องที่มีที่ใช้มอเตอร์ไซค์บางคนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นกิจวัตรนะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องของอาชีพนะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์มีปัญหาโอ้โหไปไม่ได้เลยก็จบนะฮะนี่คืออีกค่ายหนึ่งที่ช่วยเหลือกันค่ายยามาฮ่าก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่บ้านเรานะก็ช่วยเหลือนะในการดูแลรถของพี่น้องประชาชนชาวไทยคือดูมาตลอดนะฮะคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับติดต่อที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสุคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัตจริยวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
5: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในรบข.ด้วย
4: ด้านนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
2: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
7: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของช็อตปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมยิ่งไปก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นางสาวเยาวเร่แซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัด และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
9: ายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้ง

0: ายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักการอาหาร2-1-1แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1/4และโปรตีนทางเลือก1/4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
2: นางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000-4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคจ้างยีปรันรองผู้ราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุขกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่ม

0: เย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 20:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45-2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกิน30%สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณ170%และบางรายการสูงถึง7 เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอร์แมนมาเกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
3: ในเมื่อจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่ค่ะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นพี่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์นี้พี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ
2: นายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
4: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย่อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิบทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอจ่ายนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจะลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซูเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรดาวิจิตรไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราทิพงซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต้องหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะๆงะๆจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่พี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่กัดที่บายบริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อเมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่
โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายแล้วไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นน่ะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยเหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

0: ุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
8: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
9: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมและประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง ื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
10: นายปิยะสิริวัฒนวรางคูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมทางชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐช่วงเบรกแรกวันนี้ของรายการสาระสารพันนะคะดิฉันอยากนำประโยชน์ของผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่ได้ว่าเป็นผลไม้ไทยที่อร่อยแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าความหวานนั่นก็คือลำไยค่ะคุณผู้ฟังคะลำไยนะคะเป็นผลไม้ไทยที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีเปลือกสีน้ำตาลอ่อนเนื้อขาวๆอมชมพูหรืออมเหลืองรสหวานหอมอร่อยที่ใครก็ชอบแถมคุณค่าทางโภชนาการนั้นมีอีกเยอะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและวิตามินต่างๆมากมายค่ะแต่ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะรับรองว่าดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าลำไยจะมีสรรพคุณอะไรบ้างอยากให้ทุกคนตามมาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของลำไยผลไม้ไทยนะคะเขาบอกว่าประโยชน์นั้นได้แก่ตั้งแต่ใบเลยค่ะใบนี่สามารถรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้นะคะแก้ไขมาลาเรียหรือนำใบลำไยประมาณ 10-15 กรัมเนี่ยมาต้มน้ำดื่มทำเป็นน้ำชาจิบแก้วหวัดได้ค่ะลงมาที่รากค่ะรากของลำไยนั้นจะช่วยรักษาอาการช้ำในแก้อาการตกขาวแล้วก็ช่วยขับพยาธิเส้นได้ได้ด้วยค่ะไปกันที่ดอกของลำไยค่ะดอกของลำไยนั้นสามารถแก้นิ่วแล้วก็ลดหนองได้ส่วนเนื้อของลำไยจะช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับบำรุงประสาทขี้หลงขี้ลืมใจสั่นบำรุงหัวใจช่วยรักษาอาการท้องเสียได้ด้วยมากไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเมล็ดของลำไยยังช่วยแก้ปวดขับปัสสาวะโดยนำเมล็ดลำไยที่นำเปลือกสีดำออกมาแล้วทุบแล้วนำไปต้มกินหรือนำเมล็ดลำไยที่คั่วแห้งแล้วมาบดเป็นผงเป็นชงกับน้ำกินครั้งละประมาณ 15-20 กรัมก็จะช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารและอาการอักเสบนะคะของลำไส้ได้เปลือกค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เปลือกของลำไยนะคะช่วยแก้อาการมึนทำให้ตานั้นสว่างลดรอยแผลเป็นในบริเวณที่น้ำร้อนลวกได้ด้วยค่ะประโยชน์ของลำไยไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อยีสต์ต้านการเป็นพิษต่อตับลดความวิตกกังวลปกป้องเซลล์ประสาทและปกป้องสมองลำไยยังลดความเหนื่อยล้าต้านเชื้อไวรัสอักเสบซีและปรับระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีและมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์และลดแบคทีเรียไม่ดียับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในกระเพาะอาหารและลำไส้ลำไยช่วยให้เรานั้นเจริญอาหารบำรุงดวงตาบำรุงหัวใจเพราะมีแร่ธาตุมีวิตามินมากไปกว่านี้ค่ะลำไยยังมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินทำให้ผิวพรรณดีมีวิตามิน B12 ช่วยบำรุงสมองและรักษาอาการเครียดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและการดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานกินแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันทีค่ะแต่ข้อควรระวังค่ะคุณผู้ฟังของการกินลำไยเนื่องจากลำไยนั้นเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะดังนั้นเราจึงควรกินลำไยในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ควบคู่ไปกับผลไม้อื่นด้วยโดยเราควรกินประมาณ 6-10 ผลต่อวันแต่หากเป็นลำไยแห้งเนี่ยควรกินแค่ 2-3 เม็ดนะคะเพราะลำไยแห้งเนี่ยมีน้ำตาลสูงนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเสียเป็นหวัดและเจ็บคอควรหลีกเลี่ยงการกินลำไยเลยนะคะการกินลำไยร้อนในแก้อย่างไรวันนี้ค่ะลำไยเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนเมื่อกินเข้าไปมากจะทำให้เกิดร้อนในมีวิธีแก้ก็คือดื่มน้ำเปล่านะคะตามให้มากๆหลังกินหรือดื่มน้ำเกลือนะคะน้ำเปล่า1แก้วผสมเกลือประมาณครึ่งช้อนชาน้ำสมุนไพรหรือจะกินผักผลไม้สดที่มีน้ำตาลนะคะที่มีน้ำเยอะๆตามลงไปก็ได้เช่นกันหากอยากกินผลไม้ดับฤทธิ์ร้อนของลำไยควรเป็นมังคุดค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะของประโยชน์ของลำไยวันนี้จากคณะเภสัชศาสตร์ม
มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ของรายการสาระสารพันพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำวันนี้นะครับผมก็หยิบเอาเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยที่เขียนโดยผู้เขียนจากประเทศญี่ปุ่นนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เหมาะจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่าบรรลุอิสรภาพทางการเงินและเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งเขียนโดยคุณยามาสกิชุนสุเกะและก็แปลโดยคุณชุติมนยงมานิตชัยโดยเขาก็เกริ่นไว้ว่าคุณมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและอนาคตหรือเปล่าแม้ใจไม่ลำบากกับการกินอยู่ในแต่ละวันแต่ว่าการไม่มีเงินเก็บใช้จ่ายเดือนชนเดือนมีเงินออมอยู่จำนวนหนึ่งงานไม่สนุกทำให้รู้สึกหดหู่ที่ต้องทำงานอย่างนี้ไปจนเกษียณงานที่ทำได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่าก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็หนักหนาสาหัสจนไม่รู้จะทำต่อไปได้ถึงอายุเท่าไหร่ไม่พอใจกับงานในปัจจุบันแต่ลาออกไม่ได้เพราะไม่มีความมั่นใจที่จะหางานใหม่ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอิสระมากกว่านี้แต่ว่าไม่มีใครสามารถทำได้หนึ่งในสาเหตุใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเขาก็เอาแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่า FIRE ซึ่งก็มีตัวย่อมาจากคำสี่คำก็คือคำว่า FIRE ซึ่งก็ย่อมาจากตัว F นะครับ Financial ที่แปลว่าการเงิน Independent ที่แปลว่าอิสระ Retire Early ก็หมายถึงการที่จะ Retire หรือว่าเกษียณอายุก่อนกำหนดนั่นเองนะครับซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อจุดมุ่งหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งการตั้งเป้าหมายเกษียณอายุก่อนกำหนดในช่วงวัย 30-40 ปีเนี่ยโดยที่จะพยายามหาเงินให้ได้เพียงพอหรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับหนุ่มสาวในยุคนี้ซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากและปัจจุบันก็กำลังแพร่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบนี้เนี่ยถูกแปลออกมามากมายเลยนะครับแต่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเล่มแรกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ดูจะเป็นสถานการณ์ของหนุ่มสาวมากมายทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอนาคตของตัวเองอย่างแก่เท่าเกิดความกังวลว่าเมื่อแก่ตัวลงไปแล้วเนี่ยจะยากจนเงินเดือนไม่พอใช้หรือว่าต้องตกงานจึงทำให้วิธีคิดที่เรียกว่า FIRE เนี่ยนะครับหรือว่า Financial Independent Retire Early หรือการที่มีอิสรภาพการเงินรวมไปถึงการเกษียณอายุที่เร็วขึ้นเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทั่วโลกเลยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสังคมการทำงานของประเทศญี่ปุ่นเองที่พนักงานบริษัทต้องทำงานไปตลอดชีวิตและความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทหลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่นเขานะครับแนวคิดอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็เริ่มที่จะแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่ชาววัยรุ่นญี่ปุ่นซึ่งเป็นการออกจากกรอบแนวคิดหลักที่ว่าเมื่อมีอายุถึงจุดหนึ่งก็ต้องเกษียณแต่เปลี่ยนเป็นการเกษียณเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยอายุแต่กำหนดด้วยตัวเลขทางการเงินต่างหากและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนที่ต้องการเดินตามแนวคิดนี้นะครับต้องประหยัดและก็เก็บเงินให้ได้มากที่สุดรวมถึงต้องนำเงินไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เป็นหนี้ตอนแก่นั่นเองนะครับซึ่งการวางแผนทางการเงินตามแนวคิดของการมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยนะครับก็มักที่จะเริ่มจากการคำนวณเงินที่ต้องการในอนาคตตามกฎที่ชื่อว่ากฎ 4% นั่นก็คือเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยจะสามารถนำเงินเก็บออกมาใช้ได้ 4% ต่อปีโดยเงินไม่หมดไปนะครับควบคู่ไปกับการยึดหลักที่ว่าควรจะมีเงินเก็บ25เท่าของค่าใช้จ่ายต่อปีในปัจจุบันทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อปีแยกออกจากเงินเก็บและก็ภาษีแล้วก็ค่อยวางแผนหารายได้ให้เพียงพอโดยที่ไม่ต้องทำงานนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแนวคิดการอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีมานานแล้วนะครับเ ผมหรือคุณผู้ฟังเองผมคิดว่าก็คงจะได้ยินมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำงานตลอดชีวิตและก็ทำงานหนักด้วยนะครับและสาเหตุที่แนวคิดอิสรภาพทางการเงินถูกพูดถึงมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าคนหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยไม่รู้สึกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่เติบโตช้ามากว่า30ปีรวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งและก็แนวคิดการมีอิสรภาพทางการเงินก็เลยกระตุ้นให้คนมองเห็นโอกาสในการออกจากการเป็นมนุษย์ทำงานหรือว่ามนุษย์เงินเดือนนั่นเองคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นอนาคตที่ดีของตัวเองเมื่อตอนที่ตัวเองแก่ลงไปมักเกิดความรู้สึกว่าเมื่อแก่ตัวไปเนี่ยจะต้องยากจนเงินเดือนไม่ขึ้นหรือว่าต้องตกงานซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนำวิธีการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้สำหรับคนญี่ปุ่นเขาซึ่งผมก็มองว่าสามารถนำมาปรับใช้กับคนไทยได้เหมือนกันนะครับโดยในข้อแรกนะครับเขาก็จะเริ่มสรุปความโดยยึดโยงจากระบบของประเทศของเขาเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็พิจารณาถึงการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ตามแบบฉบับของประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสังคมภาษีอากรเงินชดเชยเมื่อออกจากงานระบบการจ้างงานของผู้สูงอายุและข้อที่2ก็คือพูดถึงเรื่องช่วงชีวิตหลังวัยเกษียณตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งก็ได้พูดถึงวิธีลงทุนที่เอาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการที่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของหนังสือซึ่งผลลัพธ์จากการที่เราวางแผนทางการเงินแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดข้อดีถึง4ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกนะครับเราก็ได้รู้ถึงวิธีการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของตนเองอยากทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่และก็จะทำงานอย่างไรข้อที่2ก็ได้รู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการทำจริงๆเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรข้อที่3ก็ได้รู้ถึงไลฟ์สไตล์ในอุดมคติของตัวเองนะครับว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนทั้งก่อนและก็หลังเกษียณและก็ข้อสุดท้ายก็คือทำให้เราได้รู้ว่าอะไรคือเรื่องใดชีวิตที่ไม่สามารถผ่อนปลนหรือว่ายอมอ่อนคอให้ได้นะครับนั่นก็หมายถึงเรื่องอะไรในชีวิตของเราเนี่ยที่จะขี้เกียจหรือว่าจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้านะครับตามแนวคิดของหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินที่ก็ได้พูดถึงแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องของหนุ่มสาวในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและก็อนาคตที่เขาเกิดความไม่มั่นใจว่าโอ้โหเมื่อยามแก่เฒ่าไปเนี่ยจะมีเงินพอใช้ในตอนเกษียณไหมหรือว่าได้ทำงานหรือว่ามีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการไหมจะลำบากไหมนั่นเองนะครับเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะแทนที่เราจะรอเกษียณตามอายุเนี่ยเรามาเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นว่าเราเกษียณตามเงินที่เรามีในบัญชีดีกว่าซึ่งก็จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินเพราะว่าถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้คุณผู้ฟังว่าจริงไหมล่ะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่แพร่หลายมาจากประเทศอเมริกาก่อนนะครับจนมาถึงหลายๆประเทศในทั่วโลกซึ่งผมว่าก็รวมถึงประเทศไทยเองด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า FIRE เนี่ยนะครับที่ย่อมาจาก Financial Independent Retiree ซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งสิ่งนี้จะได้มาจากการมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองโดยมี3ขั้นตอนหลักๆของหนังสือเล่มนี้ที่จะบรรลุการมีอิสรภาพทางการเงินนะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเมื่อไหร่ที่เรายังทำงานอยู่เนี่ยจงสร้างรายได้ให้มีมากขึ้นโดยจะมี4แนวทางหลักที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการทำงานโดยเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูตามบริษัทของคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเอ๊ะงานที่เราทำเนี่ยเราสามารถขอเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลาได้ไหมและเราจะได้เงินค่า OT หรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับให้หาอาชีพเสริมต่างๆซึ่งคำว่าอาชีพเสริมต่างๆเนี่ยโอ้โหก็มีหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ฟังเช่นการขายของเล็กๆน้อยๆเมื่อยามเราเลิกงานหรือว่าขายของออนไลน์ก็ได้นะครับรวมไปถึงการเป็นติวเตอร์สอนหนังสือพิเศษหรือว่าการไปสอนออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับข้อที่3ในการหารายได้ให้มากขึ้นต่อปีก็คือการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อให้เราเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองและก็ข้อที่4หากคิดที่จะแต่งงานนะครับก็ให้มองหาคู่ครองที่ทำงานนอกบ้านเพื่อที่จะช่วยกันสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังโอ้ข้อแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในการที่จะเพิ่มรายได้ต่อปีมาดูข้อที่2กันดีกว่านะครับก็คือให้รู้จักอดออมเพื่อเพิ่มเงินออมเช่นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงสัก 10% หรือลดทอนค่าใช้จ่ายประจำวันลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ 25% และจะต้องมีการทำบัญชีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่าเราเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรบ้างซึ่งการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็จะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นวันๆเนี่ยเราจ่ายเงินไปกับอะไรบ้างโอ้โหบางอย่างนะครับคุณฟังผมเคยทำนะครับพอมานั่งดูแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโอ้เราเนี่ยหมดเงินไปกับอะไรที่ไม่ควรจะจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับคุณฟังก็จะทำให้เราเกิดความตระหนักคิดและทำให้เราเกิดอีกวันนึงนะครับพอจะควักเงินจ่ายสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเกิดความยับยั้งชั่งใจได้ขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเลยนะครับและถ้าเราไม่จ่ายเงินกับสิ่งนี้ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อที่3นะครับก็คือการเพิ่มเงินฝากในบัญชีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งการเพิ่มเงินฝากในบัญชีข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้พิจารณาการลงทุนใน3แนวทางต่อไปนี้นะครับแนวทางแรกก็คือแนวทางที่จะสร้างผลตอบแทนจากธนาคารเช่นดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นนะครับและแนวทางที่2ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศอันนี้ก็ต้องไปว่าถึงเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับและข้อที่3ก็คือการลงทุนแบบกระจุกตัวนั่นก็หมายถึงการที่จะเอาเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนกับอะไรสักอย่างนึงที่มันมั่นคงแล้วก็แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็น3ขั้นตอนหลักๆนะครับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาแนะนำแล้วก็บอกว่ามันจำเป็นมากในการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งในเล่มนี้ก็ยังมีอีก3เส้นทางตามโมเดลอายุของเรานะครับในการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินให้คุณผู้อ่านเนี่ยได้เลือกใช้นะครับก็คือ A นะครับก็คือมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก่อนเกษียณเล็กน้อยหรือแนวทางที่2ก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย50ปีและข้อสุดท้ายก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย40ปีนั่นเองนะครับซึ่งก็ดูเหมือนคุณผู้เขียนเนี่ยเขาจะมองว่าการที่เราจะเลิกทำงานหรือเกษียณเนี่ยแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรที่จะทำงานถึงสักอายุ40ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแต่อย่างที่ผมเคยเอามาเล่ากับคุณผู้ฟังกันบ่อยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทำงานเพื่อได้เงินอย่างเดียวซึ่งชีวิตของเราเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยบางทีมันก็เป็นการตอบเป้าหมายในชีวิตหรือตอบความสุขบางอย่างในชีวิตของเราอยู่เหมือนกันกับงานที่เราจะทำนะครับซึ่งก็ใช้ว่าแนวคิดเรื่องของการมีอิสรภาพทางการเงินหรือการลาออกมาลงทุนแทนการรอรับเงินเดือนเนี่ยจะเหมาะสำหรับทุกคนซึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยต้องมีเงินเก็บเพียงพอซะก่อนนะครับหรือว่าพูดอีกคำหนึ่งก็คือมีเงินพอที่จะเหลือกินเหลือใช้ซะก่อนแต่ในชีวิตจริงเนี่ยการที่จะมีโอกาสหรือเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เราต้องใช้เงินเนี่ยมันมาแบบไม่คาดฝันและก็ไม่คาดคิดเสมอใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังเช่นอยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าเกิดปัญหาอุทกภัยต่างๆหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างช่วงโควิด-19 นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่พึ่งพิงการลงทุนหรือว่าดอกเบี้ยในธนาคารเป็นหลักหรือว่าการปล่อยห้องเช่าเนี่ยนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ต้องมาคิดทบทวนเรื่องนี้กันใหม่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าควรที่จะปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นไว้ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในช่วงเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองขู่คดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
8: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทน์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนานมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าพาตำบลเบิกไพรและตำบลเขากลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขากลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภพรเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: Soft Power ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีเจ้าหลิวอจริยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วนใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
9: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอร์รูมบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
10: นายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลช่วยเหลือ ือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดออนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
11: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินสาติตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนางพาณีหรือปลัดออนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟดได้รายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำตอบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอ
12: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการยามดึกนะครับที่จะมาส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะทุกค่ำคืนของวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์นะวันนี้เราปะกันวันพฤหัสบดีเนาะที่8ตุลาคม2569นะครับค่ำคืนนี้ดิจิโอมจะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆสากลเก่าๆนะยุค60 70 80นะครับก็จะมาเรียงนะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามค่ำคืนนี้ตลอด1ชั่วโมงสำหรับกับสาระเบาๆที่เกี่ยวกับการรับนะนาฬิกาชีวิตนะการสุขอนามัยนะครับการนอนเนาะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาแนะนำกันนะครับช่วงแรกนี่ป้ากันทักทายกันพอสมควรแล้วพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีวิธีนะที่ทำให้การนอนหลับนั้นมีคุณภาพนะครับ

กลับมาเจอกันช่วงที่2ของรายการครับหลังจากฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นทีเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังว่าช่วงนี้นะครับจะมาอู้ถึงในเรื่องของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะครับสิ่งนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับนาฬิกาชีวิตตัวเนอร์นะครับรวมถึงสุขอนามัยการนอนนะครับโดยสามารถเริ่มทำตามหลักการสำคัญใดดังนี้1 นะครับเขานอนและตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันรักษาเวลาตื่นและเวลานอนให้สม่ำเสมอทั้งวันทำงานและวันหยุดนะครับเพื่อฝึกร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินตรงเวลานะครับการนอนตื่นสายผิดปกติในวันหยุดจะทำให้นาฬิกาชีวิตของเขาเนี่ยรวนนะครับแล้วก็รับยากในคืนวันถัดไปนะครับรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้มืดเย็นและเงียบนะครับก็จะช่วยทำให้เขาลับมีคุณภาพนักขึ้นนะครับในเรื่องของความเย็นนี่ปรับอุณหภูมิห้องให้อยู่ในช่วงประมาณ 18-22 องศาเซลเซียสหรือว่าระดับที่เขารู้สึกว่าเย็นสบายละนะครับเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายต้องลดลงเล็กน้อยนะครับเพื่อเข้าสู่ภาวะหลับลึกนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของความมืดนี่นะใช้ผ้าม่านกันแสงเนาะแบล็คเอาท์นี่นะหรือว่าผ้าปิดตาก็ได้เพราะว่าบางเตือเนี่ยแสงไฟน้อยนึงเนาะก็ขัดขวางการสร้างเมลาโทนินได้เพราะฉะนั้นครับเวลาหลับเวลานอนเนาะบ่ดีคือมีแสงไฟมาแยงตาหรือว่าเล็ดลอดเข้ามานะครับมืดเลยเนาะมันก็จะหลังนะร่างกายเขาก็จะสร้างเมลาโทนินได้ดีนะครับรวมไปถึงการตัดแสงสีฟ้าก่อนนอนอย่างน้อย 30-60 นาทีก่อนเข้านอนนี่งดเล่นโทรศัพท์มือถือเด็ดขาดเลยนะนะครับคอมพิวเตอร์ตัวหรือว่าดูทีวีนะเปิดหน้าจอทีวีละไว้นี่นะเพราะว่าการถ่ายหน้าจอนะครับนอกจากจะส่งแสงสีฟ้าตีหลอกสมองว่าเป็นเวลากลางวันนะยังไปกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวตลอดเวลาซ้ำไผที่ดูซีรีส์แนวตั้งนี่นะบอกว่าจะเป็น AI หรือว่าซีรีส์จีนกระตั้งนะนะครับซีรีส์ไทยซีรีส์คุณธรรมต่างๆนี่นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเมื่อคืนนี่บางเตือมันเครียดนอกช่วงแรกๆในซีรีส์มูนี่นี่นะจะเนี่ยเขาเครียดนะครับทำให้เขาต้องติดตามตอนต่อไปนะครับกลัวจะจบเรื่องก็ใช้เวลาขั้นต่ำนี่90นาทีอย่างต่ำละนะครับบางเตือบางเรื่องก็120นาที180นาทีทูๆไทยๆมือถือนี่นะยังได้ยังก่อนครับก่อนเข้านอนนี่นะครับคุณผู้ฟังด้วยครับก็มาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้สมองนั่นตื่นตัวตลอดเวลานะครับอุณหภูมิหลายนะพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งช่วงหน้าก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังต่อครับ

0: กลับมาป้ากันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากตีแนะนำเทคนิคการนอนหลับอย่างมีคุณภาพให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราบอกว่าจะเป็นการเข้านอนตื่นเวลาเดิมทุกวันนะครับตั้งนาฬิกาชีวิตให้เป๊ะๆเนาะจะได้รับง่ายแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมให้มืดเย็นและเงียบนะครับแล้วก็การตัดแสงสีฟ้าก่อนนอนใน 30-60 นาทีในช่วงนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับถึงการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับเพราะการนอนหลับนี่เขาสร้างได้นะฮะวางแผนได้งดคาเฟอีนนะครับหลีกเลี่ยงกาแฟเนาะชากะน้ำอัดลมกะนะครับชาไข่มุกด้วยนะครับหลังเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะว่าคาเฟอีนนั่นสามารถตกค้างในร่างกายของเขาได้นานถึง 6-8 ชั่วโมงนั่นเองนะครับและที่สำคัญมือแมลงนี่ต้องเว้นระยะมือนักนะเพราะว่าการทานอาหารมื้อสุดท้ายก่อนนอนนี่ต้องทานอย่างน้อยนะครับ3ชั่วโมงนอกเพื่อป้องกันอาการกรดไหลย้อนและก่อนแน่นต้องเนี่ยคุณผู้ฟังและที่สำคัญเลี่ยงแอลกอฮอล์ได้ก่อนเลี่ยงนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้เคลิ้มนะรับง่ายขึ้นแต่จะทำลายโครงสร้างการรับลึกทำให้ตื่นนะตื่นมานี่บ่สดใสต่อใดนะครับบ่สดชื่นบ่สดใสเนาะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ได้ก็เลี่ยงนะครับที่สำคัญก็ทำกิจกรรมผ่อนคลายนะใจเตียงเพื่อการนอนต่ออันนะครับก่อนนอนสัก20-30นาทีนี่คือทำกิจกรรมผ่อนคลายนะครับเช่นอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือเล่มโปรดหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆนะบางทีเอางานไปทำบนเตียงดูซีรีส์หรือว่านั่งเครียดบนเตียงนะครับนะครับเพราะว่าสมองเราจะได้จดจำว่าเตียงนอนมีไว้สำหรับการพักผ่อนต่ออันนะและที่สำคัญถ้าใครยังนอนบ่หลับใจกดเล็ก20นาทีกดเล็ก20นาทีคืออย่างนะครับการนอนบนเตียงและยังบ่หลับ20นาทีนี่คือลุกออกจากเตียงไปทำกิจกรรมเบาๆก่อนในห้องไฟสลัวๆนะบ่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือกะนะครับเมื่อหู้สึกง่วงแล้วนะครับมานอนใหม่เพื่อบ่ฮื้อสมองเชื่อมโยงเตียงนอนกับความวิตกกังวลนะครับและที่สำคัญนี่ลองฝึกเทคนิคการหายใจแบบ4-7-8นะเพื่อช่วยความเครียดนะช่วยคลายความเครียดแล้วก็รับไวขึ้นนะครับซึ่งไอ้เรื่องหลักการ478นี่ดิโจมก็อู้ไปตะวานี่นะครับหลายท่านก็คงรับทราบแล้วนะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับในช่วงหน้ากลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: We call these songs the oldies but the goodies

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For The Good Time ครับให้เมื่อกี้นาทีก็หมดเวลาแล้วเนาะก็จะเที่ยงคืนแล้วนะเดี๋ยวจะอมส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับเพลงฟังสบายๆยามค่ำคืนส่งคุณผู้ฟังเข้านอนกับรายการ For The Good Time วันนี้ผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 23:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตรีโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในพุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องพระราชประวัติของพระนางมัลลิกาพระนางมัลลิกานี้มีอยู่2 พระองค์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระนางมัลลิกาองค์แรกนั้นเดิมเปิ้นเป็นธิดาของนายมาลาการมาลาการแปลว่าช่างทำดอกไม้อยู่ในเมืองสาวัตถีต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลอันนี้ท่านหนึ่งพระนางมัลลิกาแห่งท่านหนึ่งนั้นเปิ้นเป็นธิดาของเจ้ามลกษัตริย์องค์หนึ่งในเมืองกุสินาราภายหลังได้อภิเษกสมรสกับตันพันธุละเสนาบดีซึ่งอาตมาภาพจักนำเอาพระประวัติของพระนางมัลลิกาที่เป็นชายาของเจ้าพันธุละเสนาบดีมาเล่าให้ฟังเจ้าพันธุละเสนาบดีนั้นเปิ้นก็เป็นพระโอรสของเจ้ามัลลกษัตริย์ในเมืองกุสินาราองค์หนึ่งเหมือนกันเปิ้นเป็นศิษย์ไปศึกษาศิลปวิทยาในสำนักเดียวกันกับเจ้าประสิทธิโกศลราชกุมาร แห่งแคว้นโกศลเมื่อเฮียนจบศิลปวิทยาแล้วเสด็จกลับไปยังเมืองกุสินารานครได้แสดงศิลปวิทยาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจากสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกเปิ่นแสดงความสามารถเธอเหล่ามลกษัตริย์ได้ชมกันแต่ว่าถูกเจ้ามลกษัตริย์บางองค์แกล้งเปิ่นทำให้การแสดงนั้นเป็นไปได้บดีเต่าติกวนกล่าวคือว่าเจ้าชายพันธุระนี้เปิ่นไปศึกษาเล่าเรียนที่เปิ่นไปเฮียนมาร่วมสำนักเดียวกันกับเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลราชกุมารนั้นเปิ่นมีความชำนาญอยู่สองเรื่องเรื่องฟันดาบกับเรื่องการยิงธนูว่ากันว่าการฟันดาบของเปิ่นนี้ถ้าหากว่าเอาไม้สีซุกจำนวน10เล่มมามัดรวมกันเวลาเปิ้นตัดนี่เปิ้นจะตัดกำเดียวเลยตัดแล้วก็ขาดเลยโดยบ่ฮือมีเสียงดังแม้แต่น้อยแต่ปรากฏว่าหมู่บรรดาเจ้ามลกษัตริย์ต่างหลายที่บ่ชอบเปิ้นตั้งใจจะการแกล้งเปิ้นก็เลยเอาแท่งเล็กสอดเข้าไปในไม้ไผ่สีซุกนั้นเมื่อเปิ้นฟันแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงดังกริ๊กทำให้การแสดงของเปิ้ลนั้นมาเปลี่ยนไปดังที่เปิ้ลประกาศว่าจักไม่ให้มีเสียงเลยปลายหลังมาเปิ้ลรู้ว่าที่มีเสียงดังนั้นเพราะว่ามีคนแอบใส่แท่งเล็กลงไปเปิ้ลก็ไปถามแม่เปิ้ลว่าเฮาก็เป็นมลกษัตริย์เหมือนกันคนตั้งหลายก็เป็นมลกษัตริย์เหมือนกันจะได้ญาติวงศ์พงศาเดียวกันเนี่ยถึงกลั่นแกล้งกันพระมารดาของเปิ้นก็บอกว่าอันคนเฮานั้นนานาจิตตังคนให้ก็มีคนดีกว่านักคนที่หวังดีต่อลูกก็มีคนที่ประสงค์ร้ายต่อลูกก็มีเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยจะหาคนที่จริงใจต่อเฮา 100% นี่มันเป็นไปบ่ได้ถ้าลูกทำใจเถอะการอยู่ในสำนักในตี้ของคนหมู่มากนี้ย่อมมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันใครจะเก่งล้ำหน้าล้ำตากันไปนี่คนบ่พอให้ชอบอาตมาจำบทกลอนอยู่บทหนึ่งเปิ้นเคยแต่งไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินเจ้าชายพันธุระได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เลยเกิดน้อยใจในพระประยุรญาติขนาดญาติพี่น้องเดียวกันก็ยังประสงค์ร้ายต่อกันอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจอำลาพระมารดาหนีไปเปิ่งบรมโพธิสมภารของเจ้าชายประสิทธิโกศลราชกุมารซึ่งในตอนนั้นได้รับการสถาปนาฮื้อครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าประสิทธิโกศลแทนพระราชบิดาของเปิ้นคือพระเจ้ามหาโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนรักของเปิ้นมาขออยู่ตัวเปิ้นเนี่ยก็เลยรับไว้ทำราชการสถาปนาเจ้าชายพันธุระไว้ในตำแหน่งมหาเสนาบดีเจ้าชายพันธุระเสนาบดีก็ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อเปิ้นเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมานั้นเจ้าชายพันธุระเสนาบดีนี้ได้ทำการเสกสมรสกับเจ้าหญิงมัลลิกาซึ่งเป็นธิดาของมลกษัตริย์เหมือนกันภายหลังจากที่เปิ้ลอภิเษกสมรสแต่งงานแล้วก็เป็นเวลาเมื่อนานบ่มีวี่แววว่าพระนางมลิกาเทวีจักมีโอรสไว้สืบตระกูลจนนางคิดว่าเจ้าชายพันธุระเสนาบดีผู้เป็นพระสวามีนี้เป็นหมันเจ้าชายพันธุระก็นึกว่านางมลิกาเป็นหมันเหมือนกันก็เลยตัดสินใจส่งพระนางกลับไปอยู่ที่ตระกูลของตน ามความเชื่อของบรรดาคนในชมพูทวีปสมัยเก่าว่าสตรีที่บ่สามารถจะให้กำเนิดลูกเต้าสืบสกุลให้แก่สามีเป็นคนอาภัพจะต้องถูกส่งตัวกลับไปยังตระกูลเดิมของตนทันทีพระนางมาริกามีความรู้สึกรักจงรักภักดีต่อเจ้าชายพันธุละเสนาบดีผู้เป็นสวามีเป็นยิ่งนักพอรู้ว่าจะถูกส่งกลับไปยังตระกูลเดิมนางก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็สู้อดทนอดกลั้นไว้คิดว่าก่อนจะปิกไปยังเมืองกุสินาราบ้านเกิดของตัวเองนี้ก็จะไปเข้าเฝ้าถวายบังคมพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีนี้ละพระนางจึงเสด็จไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารของนายอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามาริกาเธอจะไปไหนพระนางมาริกากราบบังคมทูลว่าข้าเจ้าจะมากราบลาพระพุทธองค์ขอกลับไปยังบ้านเก่าเมืองเดิมที่เมืองกุสินาราจะไปยังไงอ่ะเพราะข้าเจ้าบ่สามารถจะให้กำเนิดโอรสธิดาแก่สามีได้จึงถูกเจ้าชายพันธุละเสนาบดีผู้เป็นสวามีนี้จะส่งตัวข้าเจ้าปิกไปยังบ้านเก่าเมืองเดิมพระพุทธเจ้ากระตัดว่าถ้าเธอจะปิกไปเพราะเหตุว่าบ่มีลูกบ่มีเต้าเนี่ยเธอบ่ต้องปิกไปก็ได้อยู่นี่ละเจื้อเฮาพระนางมาริกาก็เลยมาคิดว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระสัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกอย่างมองกันไขรู้อนาคตดีว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างใดพระองค์ย่อมจะทรงทราบว่าอันยังจะเกิดล่วงหน้าได้อย่างแจ่มชัดเห็นทีว่าเฮาคงจะมีลูกมีเต้ากับตันเจ้าชายพันธุละเสนาบดีแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสอย่างนี้พระนางมาริกาเทวีฟังอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นจึงเดินทางกลับไปที่บ้านของตัวเองเมื่อเจ้าชายพันธุละเสนาบดีถามถึงสาเหตุการปิกมาว่าอ้าวก็ทรงปิกไปบ้านแล้วจะได้ว่าปิกมาอยู่เหมือนเดิมพระนางมาริกาเทวีจึงทูลเจ้าชายพันธุละเสนาบดีว่าก่อนจะปิกข้าเจ้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าจะปิกไปด้วยเหตุเพราะว่าบ่มีลูกบ่มีเต้าบ่ต้องปิกไปเพิ่อไปอยู่บ้านกับท่านพันธุละเสนาบดีเหมือนเดิมเถอะเจ้าชายพันธุละเสนาบดีผู้เป็นพระสวามีเมื่อทราบแล้วก็เกิดปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งอยู่มาบ่เมินมานานพระนางมาริกาเทวีตั้งท้องเกิดอาการแพ้ท้องอยากจะลงอาบน้ำและดื่มน้ำในสระโบกขรณีอันเป็นสระน้ำมงคลและเป็นที่ห่วงแหนของบรรดาเจ้าเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีในเมืองไพศาลีสระนี้ได้รับการอารักขาอย่างเข้มแข็งขึงตาข่ายไว้โดยรอบแม่นกก็บ่สามารถบินผ่านเข้าไปได้เจ้าชายพันธุละเสนาบดีอุ้มเอาพระนางมาริกาเทวีผู้เป็นพระชายาขึ้นรถถือธนูกู้พระทัยของพระองค์ท่านขับรถออกจากเมืองไปมุ่งหน้าไปยังเมืองเวสาลีไพศาลีเมื่อเจ้าชายพันธุละเสนาบดีเข้าไปยังเมืองไพศาลีแล้วก็มุ่งตรงไปยังสะโบกขรณีถือแส้หวายหวดฟาดไปยังเหล่าทหารผู้อารักขาสะน้ำจนร่างกายแตกกระจัดกระจายตัดตาข่ายโลหะหื้อนางมาริกาเทวีลงอาบน้ำดื่มน้ำแล้วก็อุ้มขึ้นรถขับรถห่อตะบึงจะกลับมายังเมืองสาวัตถีของเจ้าประสิทธิโกศลบรรดาหมู่เจ้าเจ้าฤชวีเมื่อทราบว่ามีผู้บุกรุกสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของตนจึงปากันออกติดตามขณะนั้นเจ้าชายมหาลิเจ้าชายมหาลินี่ก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเจ้าชายพันธุละและเจ้าชายประสิทธิโกศลแต่ว่าตอนหลังมานี่เจ้าชายมหาลิปนมีพระเนตรบอดตาบอดถึงสองข้าง แต่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความรู้แก่บรรดาลิชวีราชกุมารทั้งหลายเพื่อได้ยินเสียงฝีเท้าม้าแล้วก็รถที่วิ่งห่อตะบึงผ่านไปเปิ้นหูทันทีว่าคนที่ขับรถม้าแล้วก็ขับไปได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้บ่มีไผนอกจากพันธุระเสนาบดีผู้เป็นเพื่อนของพระองค์ท่านก็เลยร้องห้ามหมู่บรรดาเจ้าชายลิชวีว่ามาต้องตอยไปละเพราะว่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตหมู่บรรดาเจ้าชายลิชวีตั้งหลายตั้งปวงบอกฟังคำทัดทานของเจ้าชายมหาลิเลยตั้นเจ้าชายพันธุระเสนาบดีเมื่อหันว่ามีบรรดาเจ้าชายลิชวีหนุ่มๆตั้งหลายตั้งปวงติดตามตอยมาก็บอกภริยาว่าเพื่อน้องดูไปต่างหลังถ้ารถม้าติดตามตัวมาปรากฏเป็นแนวเดียวกันเมื่อใดเพื่อบอกอ้ายทันทีเน้อพระนางมาริกาเทวีได้พอไปต่างหลังก็กระซิบทูลเจ้าชายพันธุระเสนาบดีว่าเสด็จปี่ตอนนี้เนี่ยรถม้าติดตามไล่เฮามานั้นเรียงกันเป็นแถวแนวเดียวกันหมดเจ้าชายพันธุระเสนาบดีโกงลูกศรปล่อยธนูออกไปด้วยความแรงของลูกธนูออกจากแหล่งด้วยความเร็วเจาะเกราะตีหุ้มห่อร่างกายของเจ้าชายทุกองค์ทะลุหัวใจของเจ้าชายลิชวีมัลลกษัตริย์500พระองค์ล้มลงสิ้นพระชนเหมือนกันหมดทุกพระองค์ทีนี้เมื่อกลับไปถึงเมืองสาวัตถีแล้วต่อมาพระนางมาริกาได้คลอดบุตรชายเป็นฝาแฝด16ครั้งละ2คนสรุปแล้วนางมีโอรสทั้งหมดทั้งปวง32คนโอรสทั้งหมดได้เจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาสำเร็จกันทุกพระองค์แต่ละองค์ก็มีบุรุษเป็นบริวารจำนวนคนละ1,000นี่32คนก็เป็น 32,000 คนเนาะอยู่ต่อมาวันหนึ่งตันพันธุระเสนาบดีได้ทราบว่าบรรดาหมู่อำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายผู้ทำหน้าที่วินิจฉัยคดีความตัดสินคดีความด้วยความบัดซื่อสัตย์สุจริตเอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดบรรดาคนทั้งหลายที่ได้รับความเดือดร้อนจึงขอฮือเจ้าชายพันธุระผู้เป็นเสนาบดีดำเนินการวินิจฉัยคดีเองเจ้าชายพันธุระให้ความยุติธรรมแก่เจ้าทุกข์ตลอดจนกระทั่งถึงโจทก์และจำเลยต่างสองฝ่ายทำให้ประชาชนเกิดการแซ่ซ้องสาธุการเป็นอันนักเรื่องทราบไปถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์หันว่าเป็นเรื่องดีจึงมอบหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีความแก่เจ้าชายพันธุระเสนาบดีแห่งตำแหน่งหนึ่งบรรดาอามาตย์ราชการตุลาการที่ลุดจากตำแหน่งก็ป้ากันหาทางยุโยงพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าที่พันธุระเสนาบดีทำอย่างนี้เนี่ยแต่ที่จริงแกกำลังคิดก่อการกบฏแรกๆพระเจ้าประสิทธิโกศลก็บ่เชื่อแต่เมื่อมีคนมาเพชทุนบ่อยเข้าก็ทรงครางแคลงในพระทัยเพราะว่าคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ฮือเหตุผลว่าในขณะนี้ขอให้พระองค์ทรงคิดดูให้ดีว่าขนาดลูกของเปิ้นเนี่ย32คนยังมีบรรดาบุรุษทั้งหลายทั้งปวงเป็นบริวารคนละ 1,000 รวมกันแล้วก็ 32,000 คนเท่ากับกองทัพอันเกรียงไกรนั่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพันธุระเสนาบดีคิดจะทรยศเป็นกบฏขึ้นมาวันใดก็ย่อมจะทำได้เพราะว่าลูกเพิ่นก็เก่งแล้วก็มีบรรดาคนในพระครองถึง 30,000 กว่าคนทีนี้ก็พระเจ้าประสิทธิโกศลก็เหมือนกับบรรดาคนเฮาทั้งหลายทั้งปวงนั้นญาติโยมพอได้ฟังคำยุโยงส่งเสริมนักเข้าก็กึดครางแข็งพระทัยเริ่มสงสัยละอย่างกรรมที่เปิ้นบอกว่าอันเสาหิน8ศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวขนาดเสาหินสูง8ศอกนะฝังไว้อย่างมั่นคงค คนนั้นไปก็ยู้หน่อยคนนี้มาก็ยู้หน่อยผลสุดท้ายเสาหินนี่มันก็คลอนได้เพราะฉะนั้นก็พระเจ้าประสิทธิโกศลก็เฉกเช่นเดียวกันพอได้ฟังกรรมยุยงส่งเสริมนักเข้าก็เลยหาอุบายให้พันธุราชเสนาบดีไปปราบโจรที่ชายแดนแล้วก็ส่งทหารไปดักฆ่าพันธุราชเสนาบดีพร้อมด้วยรถของเปิ่น32องค์จนสิ้นชีวิตหมดวันที่พันธุราชเสนาบดีและบุตรชายตังมดถูกฆ่าพระนางมาริกาได้นิมนต์พระอัครสาวกตังสองก็คือท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขลานะพร้อมด้วยภิกขุสังฆะ500ตนไปฉันพัตตาหารที่บ้านเปิ่นเจ้าวันนั้นมีคนนำเอาจดหมายน้อยมาแจ้งเปิ่นว่าท่านพันธุราชเสนาบดีพร้อมด้วยโอรส32พระองค์ถูกโจรฆ่าตายที่ชายแดนตังมดเมื่อพระนางมาริกาเทวีทราบเรื่องอย่างนั้นก็ทรงหักห้ามความเศร้าโศกไว้เน็บจดหมายไว้ที่บริเวณชายพกยังคงปฏิบัติหน้าที่ถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เหมือนธรรมดาบ่เมียอย่างเกิดขึ้นขณะนั้นปรากฏว่ามีสาวใจคนหนึ่งถือถาดเนยใสเข้ามาสาวใจคนนี้ไปต้องสะดุดทำให้ถาดตกแตกต่อหน้าพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็กล่าวสอนพระนางมาริกาเทวีว่าดูก่อนพระนางของที่มันจะแตกก็เป็นแตกธรรมดาแตกไปแล้วก็บ่ควรจะกึดอะอย่างนักพระนางมาริกามหาเทวีก็เลยนำเอาจดหมายออกจากชายพกและกราบเรียนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่าพันเตข้าแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าเจ้าได้รับทราบข่าวว่าสามีและลูกของข้าเจ้า32คนตายหมดละข้าเจ้ากำลังได้รับข่าวตะกี้นี่มีจดหมายน้อยมาข้าเจ้ายังเน็บจดหมายไว้อยู่ที่บริเวณชายพกนี่เลยข้าเจ้ายังบ่กึดอันอย่างนักเพียงแค่คนถือถาดเนยใสมาและทำถาดนี้ตกแตกข้าเจ้าจะกึดอันอย่างล่ะพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้เทศนาสอนให้นางมาริกาเทวีเข้าใจชีวิตด้วยคาถาสั้นๆว่าชีวิตของสัตว์ต่างหลายในโลกนี้อนิมิตตังบ่มีนิมิตเครื่องหมายตายที่ไหนเมื่อใดด้วยอาการอย่างใดบ่มีภัยฮู้ชีวิตสั้นนักเป็นอยู่ลำบากและประกอบไปด้วยความทุกข์นางมาริกาได้ฮ้องเอาสะพ้าย32คนมาฮือโอวาทว่าสามีของพวกเธอเสียชีวิตโดยบ่มีความผิดแต่ได้รับผลกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเธออย่าเศร้าโศกเสียใจเลยและอย่าผูกอาฆาตพยาบาทคนที่เป็นต้นเหตุเพื่อสามีของเธอตายเลยทีนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลนั้นเนี่ยเมื่อสงสัยเจ้าชาย

ทรงขอโทษที่ทรงเป็นต้นเหตุให้สามีและลูกบ่าวของพระนางเสียชีวิตพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระนางมาริกาและสะใภ้ทั้ง32คนนั้นอยู่ในบ้านในเมืองนี้ตามสบายแต่พระนางมาริกาเทวีนั้นปฏิเสธที่จะอยู่ในเมืองสาวัตถีต่อไปได้กราบบังคมทูลลาพร้อมกับทั้งสะใภ้32คนขอปลีกไปอยู่บ้านเมืองของตัวเองคือเมืองกุสินาราตามเดิมส่วนว่าบ้านจองคฤหาสน์ที่มีอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นก็มอบพุทธาญาติรุ่นหลานปกครองดูแลญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายคุณธรรมของพระนางมาริกาเทวีนั้นควรถือเป็นแบบอย่างได้อยู่หลายข้อด้วยกันข้อที่1พระนางเป็นสาวิกาคือเป็นสาวกฝ่ายแม่หญิงที่ดีของพระพุทธเจ้าข้อนี้หันได้ชัดจากกรณีที่พระนางถูกสามีส่งพิกบ้านเกิดพระบาทสามารถจะฮื้อกำเนิดลูกได้ก็กึดเติงหาพุทธเจ้าก่อนไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทำอย่างอื่นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเฮานั้นต้องมั่นคงในพระรัตนตรัยก่อนจะทำมาอย่างก็ฮึนึกถึงพระก่อนและโอกาสจะทำผิดพลาดจะมีน้อยเพราะว่าพระเพิ่นจะสอนในทางที่ถูกต้องชอบธรรมเออประการที่สองพระนางเป็นคนเข้าใจโลกและชีวิตพระนางมีความเข้าใจธรรมดาของโลกและชีวิตเป็นอย่างดีเข้าใจว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติเมื่อเข้าใจอย่างนี้ย่อมมีจิตปล่อยวางบ่ดีใจเกินไปเมื่อได้สุขบ่เสียใจเกินไปเมื่อได้ทุกข์ข้อที่3เป็นผู้มีความอดทนจากตัวอย่างข้างต้นแสดงหันว่าพระนางมีขันติธรรมความอดทนอย่างสูงยิ่งขนาดได้ทราบข่าวว่าสามีและลูกเสียชีวิตนางก็วางตนเป็นประดุจหนึ่งว่าบ่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอดทนอดกั้นความเสียใจปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีถวายพัตตาหารต่อพระสงฆ์เป็นปกติในข้อที่4เป็นผู้มีใจกว้างมีเมตตากรุณาสูงยิ่งสามีและลูกถูกฆ่าตายทั้งที่บ่มีความผิดแม้พระนางจะมีความเสียใจเสียดายแต่ก็ทำใจได้บ่ผูกอาฆาตพยาบาทคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พระสามีและพระโอรสต้องตายและยังสอนบรรดาสุนิสาสะใภ้ทั้ง32คนบ่ฮือผูกอาฆาตพยาบาทตัวให้ถือว่าเป็นพลกรรมของแต่ละคนที่ทำมานับว่าเป็นผู้มีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงน้อยคนที่จะทำได้อย่างนี้ข้อที่5พระนางมาริกาเป็นภรรยาที่ดีแม้จะถูกพระสามีส่งกลับมาตุภูมิเดิมเพราะกล่าวหาว่าบ่สามารถจะฮื้อลูกต่อตระกูลของพระสวามีได้พระนางก็ยินดีปฏิบัติตามบ่ได้มีการต่อรองคัดขืนแต่อย่างใดตนสั่งให้ปิกบ้านก็จะปิกทั้งที่การที่สามีและภรรยาแต่งงานกันแล้วบ่มีลูกด้วยกันนั้นยังมาแน่ใจว่าเป็นความบกพร่องของใครเป็นความบกพร่องของสามีการรู้ว่าของภรรยาอาจจะเป็นความบกพร่องของสามีคือเจ้าชายพันธุระเป็นมันก็ได้แต่พระนางก็ยอมรับว่าตัวบกพร่องเป็นภรรยาที่ดีตามคติความเชื่อของชาวชมพูทวีปชาวอินเดียสมัยโบราณนางคงเป็นภรรยาที่ดีแบบนั้นบ่ได้ปัจจุบันคุณสมบัติข้อนี้ถึงแม้ว่าเราจะบ่ได้นำมาใช้ทั้งหมดแต่ก็สามารถปรับใช้ได้ในประเด็นที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาอย่างขึ้นในครอบครัวภรรยาและสามีไม่ควรโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างเดียวควรพิจารณาตัวเองตัวว่าตัวเก่านั้นก็อาจจะมีข้อบกพร่องข้อบกพร่องมันมีอย่างจะต้องปรับปรุงอย่างใดทางนี้เพื่อที่ว่าชีวิตครอบครัวของเราจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขหมายความว่าครอบครัวต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันอย่าซัดทอดว่าเป็นความบกพร่องหรือว่าเป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยอันนี้คือการครองรักครองเรือนที่ดีอาตมาก็เลยนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตับฟังตามนี้ญาติโยมสาธุ

0: ทุชนพุทธบริษัทต่างหลายในสมัยพุทธกาลนั้นมีเจ้านายสตรีในสากยะราชตระกูลอยู่พระองค์หนึ่งซึ่งประชวรด้วยพระโรคเรื้อนคือเป็นโรคผิวหนังท่านผู้นั้นก็คือพระนางโรหินีพระนางโรหินีนี้เป็นกนิษฐาภคินีคือเป็นน้องสาวของท่านพระอนุรุทธเถระท่านพระอนุรุทธเถระนั้นท่านมีเจ้านายพี่น้องร่วมพระบิดาพระมารดาด้วยกันสามท่านก็คือท่านแรกคือเจ้าชายมหานามะเจ้าชายมหานามะนี้ต่อมาเมื่อพญาสรีสุทโธทนะสิ้นพระชนได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระราชาในเมืองกบิลพัสดุ์นี้สืบต่อจากพญาสรีสุทโธทนะองค์ที่สองก็คือพระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระนี้ภายหลังได้ออกบวชและก็เป็นพระสาวกองค์สำคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นพระอนุรุทธเถระได้เจริญสมาธิภาวนานั่งเข้าฌานตามพระกระแสจิตของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานและทีนี้ต่อมาพระองค์ที่สามก็ได้แก่พระนางโรหินีทีนี้ท่านทั้งสามนี้เป็นพระราชโอรสเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอมิโตทนะพระเจ้าอมิโตทนะนี้เป็นพระราชานุชาของพระเจ้าสุทโธทนะดังนั้นถ้าหากว่านับกันตามลำดับญาตินี้แล้วเจ้าชายมหานามะตันพระอนุรุทธะและก็พระนางโรหินีนี้เป็นลูกเรียงปี่เรียงน้องกันกับพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแต่ว่าพระนางโรหินีเทวีนี้เป็นราชธิดาของพระเจ้าอมิโตทนะอันนี้เป็นลูกผู้น้องพระพุทธเจ้าเป็นลูกผู้ปี่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีวันหนึ่งท่านพระอนุรุทธเถระได้เดินทางกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ์อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ท่านแล้วเมื่อไปถึงพระราชนิเวศคือไปถึงพระตำหนักเดิมของท่านแล้วบรรดาหมู่พระบรมวงศานุวงศ์พระญาติพระวงศ์ต่างก็พากันมาเข้าเฝ้ากราบนมัสการพระอนุรุทธะเป็นจำนวนนักแต่ยังขาดอยู่คนหนึ่งที่บัดได้มาเข้าเฝ้าก็คือพระนางโรหินีผู้เป็นกนิษฐาภคินีคือเป็นน้องสาวคนล่าท่านพระอนุรุทธะจึงมีพระดำรัสตรัสถามหมู่บรรดาพระญาติพระวงศ์ที่มาเข้าเฝ้าว่าวันนี้จะได้บหันน้องหญิงโรหินีมาเข้าเฝ้าเธอไปที่ไหนจึงมาได้มาเข้าเฝ้าก็ได้รับการตอบว่าตอนนี้เนี่ยพระนางโรหินีนั้นประทับอยู่ที่พระตำหนักของพระนางตันพระอนุรุทธาก็มีรับสั่งถามต่อไปว่าทำไมนางถึงมาเข้าเฝ้าก็ได้รับคำตอบว่าพระนางนั้นประชวรด้วยพระโรคผิวหนังมีแผลพุพองไปทั่วพระวรกายด้วยความอับอายจึงบักกล้ามาตันพระอนุรุทธาเถระผู้เป็นอ้ายคือเป็นพระเชษฐาก็ฮื้อนางข้าหลวงนั้นไปเชิญเสด็จพระนางโรหินีฮื้อมาเข้าเฝ้าจนได้พอพระนางโรหินีมาเข้าเฝ้าแล้วก็ไหว้พระเถระตั้นพระอนุรุทธะก็ถามว่าคนอื่นซึ่งเป็นพระญาติพระวงศ์มาเข้าเฝ้ามดจะได้น้องหญิงถึงมาเข้าเฝ้าล่ะพระนางโรหินีก็เรียนตอบไปว่าหม่อมฉันนั้นเป็นโรคผิวหนังร่างกายบางดงามจึงมาเข้าเฝ้าจึงมาเข้ามานมัสการก็เพราะว่าความเผิดละอายที่มีอยู่ตั้นพระอนุรุทธเถระก็กล่าวว่าอย่างนั้นน้องหญิงจงสร้างศาลาขึ้นหลังหนึ่งและอุทิศถวายให้เป็นศาลาหอฉัน สำหรับพระภิกษุสงฆ์พระนางโรหินีก็กราบเรียนท่านพระนุรุทธะเถระว่าสมเด็จพี่ม่อมฉันจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างความจริงเรื่องนี้ก็ขัดกับสภาวะความเป็นจริงอยู่ในเมื่อเจ้าชายมหานามะเป็นพระมหากษัตริย์เจ้าหญิงโรหินีนี่เป็นน้องสาวของพระมหากษัตริย์เงินเพียงแค่การจะสร้างศาลานั้นคงจะบ่ใช่เรื่องที่น่าเดือดร้อนสักตะใดนักแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลข้างๆคูคูของพระนางโรหินีจึงได้กราบเรียนพระอนุรุทธะเถระไปอย่างนั้นท่านพระอนุรุทธะเถระก็ถามต่อไปว่าอ้าวแล้วเครื่องประดับพระวรกายของน้องหญิงบ่มีพ้องกานางโรหินีก็กราบเรียนว่าเครื่องประดับร่างกายของม่อมฉันนั้นมีอยู่ท่านพระนุรุทธะเถระก็ถามว่าเครื่องประดับที่น้องหญิงว่านั้นราคาประมาณเท่าใดพระนางโรหินีก็กราบเรียนว่าราคาตังมดตังพวงนั้นถ้าเอาไปขายแล้วเครื่องประดับนี้น่าจะได้ราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 กหาปณะท่านพระอนุรุทธะเถระก็เลยบอกว่าถ้าอย่างอันเธอจงขายเครื่องประดับนี้แล้วนำเอาไปสร้างศาลาหอฉันถวายไว้ให้เป็นที่ฉันภัตตาหารของบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวงเถอะพระนางโรหินีเตวีก็กราบเรียนถามต่อไปว่าหากหม่อมฉันเอาเครื่องประดับไปขายได้เงินมาแล้ว 10,000 กหาปณะภัยจะมาช่วยสร้างหื้อม่อมฉันบ่มีศาลาบ่ฮู้จักช่างพระเถระก็มองดูบรรดาพระญาติพระวงศ์ต่างหลายซึ่งมานั่งอยู่เป็นจำนวนนักและก็อู้ว่าก็ขอบรรดาพระญาติพระวงศ์ต่างหลายเหล่านี้ได้ช่วยกันจัดการควบคุมดูแลเอาใจใส่สร้างศาลาหอฉันนี้ฮื้อเสร็จเรียบร้อยไปตามเจตนาประสงค์เน้อบรรดาพระญาติพระวงศ์ต่างหลายก็ต่างรับปากรับคำตั้นพระอนุรุทธะเถระเป็นอย่างดีเพราะว่าการทำบุญทำกุศลทุกคนก็อยากจะสร้างทุกคนก็อยากจะทำกันอยู่แล้วก็ได้ช่วยกันประคับประคองสร้างศาลาหอฉันนั้นถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ไว้ณวัดพระเวรุวันมหาวิหารพอสร้างศาลาหอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระนางโรหินีก็มีจิตใจพองแผ้วยินดีเกิดปีติจื่นจมสมนัสเป็นอย่างดียิ่งพระนางเริ่มไปทำการปัดกวาดปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใจไว้และจากนั้นพระนางเองก็เริ่มปฏิบัติธรรมมีการถือศีลมีการฟังธรรมตามกาลเวลาพระโรคเรื้อนพระโรคผิวหนังที่พระนางประชวนอยู่ก็เริ่มแห้งราบลงไปจนกระทั่งผิวพรรณวันนะงดงามเป็นเหมือนดังเดิมครั้นวันที่จะทำบุญฉลองสมโภชศาลาหอฉันนั้นพระนางก็ฮือคนไปนิมนต์บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์จำนวนนักมีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุขเพื่อมาเสวยพระกยาหารที่ศาลาหอฉันแห่งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับอาราธนาแล้วได้เสด็จมาเสวยพระกยาหารในที่นั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามว่าของตานตังมดตังปวงนี้เป็นของไผท่านพระอนุรุทธะเถระก็กราบบังคมทูลตอบว่าศาลาหอฉันนี้ก็ดีพระกยาหารตั้งหลายตั้งปวงนี้ก็ดีเป็นตานของนางโรหินีผู้เป็นพระน้องนางของหม่อมฉันพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามว่าตอนนี้พระนางโรหินีไปอยู่ที่ไหนเหรอท่านพระอนุรุทธะเถระก็กราบบังคมทูลว่าตอนนี้โรหินียังประทับอยู่ที่พระตำหนักบักก้ามาเพราะละอายที่ตัวเองเป็นโรคผิวหนังอันน่ารังเกียจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบ่เป็นยังฮื้อนางข้าหลวงไปทูลเจิญเสด็จมาเถอะเมื่อพระนางโรหินีเตวีได้รับฟังว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธบัญชาฮื้อมาเข้าเฝ้าดังนั้น จึงเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและนมัสการพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวงถวายบังคมแล้วประทับนั่งหน้าตีกวนส่วนข้างหนึ่งก้มพระพักคือก้มหน้านิ่งอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสถามพระนางโรหินีว่าดูก่อนน้องหญิงทำไมจึงมาตั้งแต่ต้นๆล่ะคือคนต้องไปเจิญเอามาพระนางโรหินีก็กราบบังคมทูลตอบว่าหม่อมฉันเป็นโรคผิวหนังอันผุพองเป็นที่น่ากลัวเป็นที่น่ารังเกียจหม่อมฉันจึงมีความละอายเลยบ่กล้าที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามว่าเธอฮู้ก็ว่าทำไมเธอจึงเป็นโรคผิวหนังอย่างรุนแรงพระนางโรหินีก็กราบบังคมทูลตอบว่าหม่อมฉันบ่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าที่เธอเป็นโรคผิวหนังผุพองนั้นก็เพราะว่าความโกรธที่เธอทำไว้ในอดีตชาติต่างก่อนจึงทำให้เธอนั้นที่เกิดมาในภพนี้จัดนี้ทำให้เธอต้องเป็นโรคผิวหนังแล้วก็เป็นแผลผุพองอันน่าเกลียดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกเอาอดีตนิทานของพระนางโรหินีในอดีตชาติปางก่อนมาเล่าว่าอติเตกาเลเมื่อนานมาละในเมืองปารณสีในสมัยนั้นเธอได้เกิดเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงปารณสีเธอมีความผูกจิตคิดริษยาอาฆาตแค้นในหญิงนักฟ้อนของพระราชาองค์นั้นเพราะพระราชาพระองค์นั้นโปรดปรานหญิงนักฟ้อนนักรำคนนั้นนักทำให้เธอนั้นเกิดการริษยาอาฆาตแค้นเคืองนักหนารับสั่งให้เรียกสตรีนักฟ้อนนั้นเข้ามาตีพระตำหนักแล้วสั่งให้คนเอาผงเตาร้างโรยบนผ้าที่นอนของหญิงนักฟ้อนนั้นผงเตาร้างนั้นก็คือต้นเขื่องบ้านเฮาในญาติโยมทั้งหลายเขื่องนั้นเป็นปาล์มชนิดหนึ่งต้นเขื่องนั้นเวลาออกดอกออกผลก็เหมือนกับหน่อยมากนี่แหละญาติโยมแต่ว่าหน่อยน้อยกว่าหน่อยมากต้นเขื่องดอกเขื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันบานแล้วมันจะคันมันจะคันมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็สมัยที่พระนางโรหินีเทวีเกิดมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าเมืองปารณสีนั้นได้กลั่นแกล้งสตรีนักฟ้อนที่พระเจ้าเมืองปารณสีโปรดปรานนั่นเอาผงเตาร้างคือเอาหน่วยเขื่องนั่นเนี่ยที่เป็นผงแตกแล้วเอามาโรยบนที่นอนของสตรีนักฟ้อนคนนั้นนอกจากจะเอาโรยบนที่นอนแล้วก็เอาฮึโปรยบนผ้าหนุ่งผ้าห่มตัวเองเมื่อสตรีนักฟ้อนนักรำคนนั้นมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเมืองปารณสีพระมหาเทวีอัครมเหสีก็ทรงโปรยผงเตาร้างลงไปที่ตัวของนางนักฟ้อนแล้วก็ทำเป็นหัวเราะสมน้ำหน้าสตรีนักฟ้อนนั้นหญิงนักฟ้อนนักรำคนนั้นเมื่อโดนผงเตาร้างโรยมาที่ตัวก็ทำให้เกิดความคันเหลือประมาณได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งเนื้อตัวก็พุพองขึ้นเป็นเม็ดน้อยเม็ดใหญ่เมื่อเม็ดพุพองนั้นปองขึ้นมาก่อเก่าเก่าหาที่คันเม็ดตุ่มคันนั้นก็แตกเป็นแผลเมื่อนางปิ๊กไปนอนบนที่นอนก็ถูกผงเตาร้างกัดที่นอนนั้นนางได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างแรงกล้าและก็จนสุดท้ายนางต้องเสียชีวิตอนิจกรรมจากไปเพราะเหตุผลว่าตามเนื้อตามตัวของนางนั้นเป็นแผลผุพองมดนางได้รับการเสวยทุกขเวทนาจากผงเตาร้างนี้อย่างแรงกล้าพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงกรรมเก่าอันนี้เองที่เวลาเธอเกิดมาในจัดนี้พบนี้จึงทำให้เธอเป็นโรคผิวหนังแล้วก็มีแผลผุพองไปทั่วร่างกายเพราะความอิจฉาริษยาที่มีอยู่ในใจของเธอเพราะความโกรธที่เธอมีต่อสตรีนักฟ้อนคนนั้นเองจึงเป็นเหตุทำให้เธอต้องรับทุกขเวทนาในที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสชี้แจงแสดงธรรมให้แก่พระนางโรหินีได้สดับตรับฟังว่าบุคคลไม่พึงโกรธ พึงสละความถือตัวเสียควรล่วงสังโยชน์เสียให้สิ้นทุกข์ทั้งหลายย่อมไม่ตกแก่บุคคลเช่นนั้นผู้ไม่คล้องอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระนางก็พิจารณาตามกระแสแห่งพระสัทธรรมนั้นและในที่สุดพระนางก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นเมื่อพระนางสำเร็จความเป็นพระโสดาบันในกาลครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระนางโรหิณีกับมีพระชวีผิวพรรณวรรณะงดงามเป็นประดุจดังทองคำในขณะนั้นนั่นเองนี่เป็นผลอานิสงส์จากการที่พระนางได้สร้างศาลาหอฉันและได้ทำการปฏิบัติธรรมตลอดจนกระทั่งถึงดูแลเอาใจใส่ปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูศาลาหลังน้ำให้มีความสะอาดอยู่สม่ำเสมอตั้งน้ำฉันน้ำใจไว้สำหรับพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายที่มาฉันภัตตาหารในโรงหอฉันนี้เพิ่นบอกว่าอานิสงส์แห่งการทำความสะอาดปัดกวาดลานวัดตลอดจนกระทั่งถึงทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะกุฏิวิหารศาลาการเปรียญโรงครัวก็ดีหอฉันก็ดีห้องน้ำก็ดีของอะไรต่างๆที่อยู่ในวัดนี้ถ้าหากว่าเราทำความสะอาดด้วยจิตใจเจตนาอันบริสุทธิ์อย่างกรณีเราไปวัดในญาติโยมก่อนที่เปิ้นจะเริ่มพิธีกรรมกันนี้ก็อาจจะจ้ายไม้กวาดช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัดเพื่อมีความสะอาดหมดใสเป็นการแบ่งเบาภาระพระภิกษุสามเณรคนโบราณเปิ้นเชื่อถือกันว่าคนที่เป็นโรคผิวหนังผุพองเป็นโรคเรื้อนหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างต่างๆถ้าได้มาทำการเก็บกวาดขยะตีเป็นใบไม้ก็ดีเป็นขยะก็ดีล่วงหล่นลงปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดให้สวยสดงดงามเปล่งหูเปล่งตาแล้วนั้นเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณวรรณะงดงามและทำให้โรคร้ายหายไปได้การกวาดวัดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอานิสงส์ถึง5อย่าง5ประการด้วยกันอานิสงส์5อย่าง5ประการนั้นเปิ้นบอกว่าประการที่1บุคคลใดเห็นเข้าแล้วเขาก็เลื่อมใสคือถ้าเปิ้นหันเฮากวาดวัดเปิ้นก็อนุโมทนายินดีกับเฮาเลื่อมใสกับเฮาที่ว่าเฮาเป็นคนมันขยันมันเพียรทำความสะอาดวัดเป็นอย่างดีประการต่อมาเทวบุตรเทวดาหันก็เลื่อมใสเทวบุตรเทวดาก็ยินดีประการที่3จิตของผู้กวาดวัดนั้นตั้งสมาธิได้เร็วกว่าคนอื่นประการที่4ย่อมทรงผลให้ผิวพรรณวรรณะงดงามผ่องใสประการที่5เมื่อแตกรับสังขารจากโลกนี้ไปแล้วย่อมได้ไปบังเกิดในภพในภูมิสวรรค์จันทร์ฟ้าพอจะอ่านญาติโยมเวลาไปวัดก็อย่างน้อยที่สุดก็ไปช่วยกันกวาดลานวัดเตยเนิ่มอาตมาเคยหันศรัทธาในเขตชนบทเนี่ยเวลาเพิ่นไปวัดนอกเหนือจากเพิ่นจะติ้วสาเข้าจังหันไปแล้วเพิ่นยังปากันกรรมยูไปตัวเหตุการณ์หนึ่งเอาไปถึงไปทำบุญใส่ขันแก้วตั้งสามใส่เข้าบาตรใส่อาหารเรียบร้อยแล้วเราวางที่รอที่เจ้าจะมาปั่นปอนก็เอาอยู่นั้นกวาดลานวัดไปกวาดให้สะอาดเพราะว่าการทำความสะอาดอย่างนี้จะช่วยให้จิตใจของเราบริสุทธิ์งดงามตัวเองทีนี้ก็หลังจากครับศีลครับปอนแล้วก็ปิกบ้านก็เอาอยู่ปิกบ้านตัวเองเพราะว่าเราเอามาจากบ้านเราอันนี้คือผลอานิสงส์ของการปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดและทำความสะอาดเสนาสนะกุฏิวิหารศาลาการประเรียนตลอดจนกระทั่งถึงโรงครัวหอฉันพระนางโรหิณีนั้นตั้งทำการปัดกวาดทำความสะอาดศาลาหอฉันที่พระนางสร้างขึ้นมาเองเมื่อพระนางสิ้นพระชนไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ปรากฏว่าสวรรค์ที่พระนางไปเกิดนั้นแปลกกว่าคนอื่นๆคือบ่ได้ไปเกิดในทิพยวิมานของไผ่คนใดคนหนึ่งนางไปเกิดอยู่ในระหว่างปราสาทของพรหมเทวบุตรทั้ง4ตนจึงเกิดปัญหาขึ้นว่าเทวบุตรทั้ง4นี้ไผ่จักได้เป็นผู้ครอบครองนางโรหิณี ต่างก็อู้ว่าเทพธิดานี้เป็นสมบัติของตนต้องการจะเอานางมาเป็นภริยาเมื่อตกลงกันมาได้ในที่สุดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลต่อท้าวสักกะเทวราชพญาอินทรินทร์เจ้าฟ้าเพื่อให้ทรงตัดสินใจท้าวสักกะเทวราชพญาอินทรินทร์เจ้าฟ้าเมื่อทอดพระเนตรหันพระนางโรหินีเทวธิดานั้นแล้วก็บังเกิดความรักขึ้นมาจึงตัดถามเทวบุตรต่างหลายต่างปวงว่าตั้นต่างหลายหันนางแล้วมีความรู้สึกอย่างใดเทวบุตรตนที่หนึ่งได้กราบบังคมทูลว่าเมื่อหันนางแล้วจิตของข้าพระองค์เต้นแรงเหมือนกับกล่องซึกบ่อาจจะสงบนิ่งอยู่ได้เทวบุตรองค์ที่สองก็ได้กราบบังคมทูลว่าเมื่อหันนางแล้วจิตของข้าพระองค์นั้นถลนออกมานอกร่างกายเหมือนประดุจดังตาของปูเทวบุตรองค์ที่สามก็กราบบังคมทูลว่าเมื่อข้าพระองค์หันนางแล้วจิตของข้าพระองค์เป็นไปโดยเร็วเหมือนกับน้ำที่ตกจากภูเขาจากนั้นมาเทวบุตรตนที่สี่ก็กราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์หันนางแล้วใจเต้นเหมือนกระทงที่ปักไว้บนยอดเจดีย์สะบัดไปมาอยู่บันนิ่งด้วยแรงลมท้าวสักกะเทวราชก็บอกว่าท่านทั้งสี่หันนางเทพธิดานั้นก็ยังพอที่จะยังอัตภาพตัวเก่าให้อยู่ได้แต่เฮานี่กะพอเฮาได้หันนางแล้วถ้าบ่ได้พระนางโรหินีเทพธิดานี้ไปเป็นพระอัครชายาแล้วเฮาจะต้องสิ้นชีวิตแน่นอนเทวบุตรพรหมทั้งสี่นั้นก็กราบบังคมทูลว่าหม่อมฉันทั้งสี่คนบ่ต้องการเนื้อพระองค์เสด็จสวรรคตเลยขอมอบถวายนางโรหินีเทพกัญญานี้แด่พระองค์เป็นสิทธิ์ขาดของพระองค์ดังนั้นพระนางโรหินีเทพกัญญาผู้เป็นเทวดาที่บังเกิดขึ้นมาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ได้เป็นอัคชายาที่โปรดปรานของท้าวสักกะเทวราชพญาอินทรินทร์เจ้าฟ้านับตั้งแต่หั่นเป็นต้นมาอันนี้ก็นำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่าการทำบุญแม้เล็กๆน้อยๆอย่างกรณีการปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดตลอดจนกระทั่งกุฏิวิหารศาลาการประเรียนห้องน้ำห้องท่าโรงครัวศาลาหอฉันภายในวัดนี้ก็ย่อมก่อให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นได้บุญได้อานิสงส์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทวบุตรเทวดาสืบต่อไปเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังไว้อย่างนี้เน้อสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้จักได้ขอประกาศน้อมเอิญเจริญจวนปอออกแม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพงานทำบุญถวายตานผ้ากฐินสามัคคีณวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนโดยงานทำบุญถวายตานกฐินปีนี้จะได้จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่22เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2569ในปีนี้อาตมาภาพจักได้ทำบุญถวายตานกฐินที่วัดสุพรรณรังสีโดยพร้อมกันนั้นก็จะได้ทำบุญถวายตามกฐินตกค้างแด่พระคุณเจ้าวัดต่างๆที่เปิ้นบ่มีกฐินคือว่าบ่มีเจ้าภาพศรัทธาไปตานกฐินที่วัดนั้นๆกฐินตกค้างนี้ก็จะได้อานิสงส์นักตั้งเจตนาปรารภไว้ว่าจะตานกฐินตั้งมดตั้งปวง89รูปในจำนวน89รูปนี้ก็ตอนนี้มีคณะศรัทธาญาติโยมแสดงเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพมาแล้วสองท่านนั่นก็คืออันดับแรกคุณโยมแม่ทองสีกันทวงอันนี้จากร้านของคุณแม่ทองสีร้านขายดอกมะลิเชิงดอยคำหนตางจะขึ้นวัดพระธาตุดอยคำเปิ้นเป็นเจ้าภาพ1กอง 10,000 บาท แล้วก็ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครัวภัยดวงสีใสจากบ้านสันปะยางนอมอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมรับเป็นเจ้าภาพกฐินแห่มจำนวนหนึ่งกองก็คือ 10,000 บาทในตอนนี้ก็ได้มา2กองละป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดมีเจตนาปารภใครร่วมทำบุญตานกฐินวัดสุพรรณรังสีกฐินวัดสุพรรณรังสีนี้กองละ999บาท 1,000 บาทก็ทอนมาอยู่1บาทหน่ออันนี้ก็บ่ว่ากันญาติโยมทั้งหลายจะร่วมอนุโมทนาทำบุญก็ได้เน้อหรือจะทำบุญตามเจตนาศรัทธาก็ได้ถ้าหากมีเจตนาอยากจะร่วมทำบุญตานกฐินตกค้างโดยจักได้ประเคนบาทประเคนผ้าไตรประเคนสังฆทานและก็ประเคนยอดปัจจัยอันนี้ก็ทุกท่านทุกคนหากมีเจตนาปารภว่าถ้าเฮาจะตานกฐินปัจจัยก็บนักบหลายมีหมอกปอให้พอดีต้องการตานกฐินสักวัดหนึ่งอันนี้ก็แสดงเจตนาปารภได้เน้อน้อมเอิ้นเจิญจวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้เพียงแค่ตี้ก่อนเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพ หากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตราย
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
10: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
14: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
8: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
15: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรมการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าหรือหมดอุดมพรรายงาน
16: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
17: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929หรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
16: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
18: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
19: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
20: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้วันหยุดนะครับผมวันเสาร์แล้ววันหยุดครอบครัวนะครับผมแต่ก็ยังเจอกันน้องอั้นในตอนเช้าๆนะครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความนาเสียงที่คุ้นเคยน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองนะครับผมรายการภาษายองที่จะนำข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังในยามเช้าเนาะแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆมาขับกล่อมท่านผู้ฟังในตอนเช้าๆตัวนะแน่นอนเลยนะครับผมในช่วงของเดือนนี้มีเทศกาลกินเจนะครับผมแน่นอนเลยว่าหลายคนก็จะกังวลในเรื่องของเข่าของจะแป้งขึ้นก็แฮพักเต้าหู้อะไรยังต่างๆเนาะเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเป็นจับมือกับผู้ค้าคุมราคาสินค้าวัตถุดิบประชาชนเลิกซื้อได้อย่างปิ่นทำตอยนะครับผมอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นบอกว่าในช่วงของกินเจเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยบางตาลุ้งหน่อยเนาะเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะครับแต่จะได้แล้วนะจากการติดตามราคาวัตถุดิบอาหารเจเฉลยทั่วประเทศเนี่ยพบว่านะครับผมหลายรายการมีราคาหลุดลงเนอะโดยเห็ดหอมขนาดเล็กนะครับผมจากกิโลละ335บาทลดเหลือประมาณ290บาทเห็ดหอมขนาดใหญ่450บาทลดเหลือ425บาทดอกไม้จีนนะครับผมจาก375บาทลดเหลือ360บาทโปรตีนเกษตรจาก165บาทเหลือ160บาทมีแปะกล้วยตัวเนอะลดลงเหมือนกันรวมไปถึงซอสแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆส่วนใหญ่แล้วราคาทรงตัวอยู่นะครับผมทางกรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับแห่งค่าปีกได้จัดโปรโมชั่นแล้วก็ตึงราคาในเรื่องของซอสแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆสำหรับเทศกาลกินเจนี่เพื่อจะช่วยลดภาระค่าของชีพครับท่านผู้ฟังนาตีกินเจกันโดยจะมีการเปิดนะครับเผยรายละเอียดมาตรการเพิ่มเติมในช่วงของวันประมาณวันเนี่ยมันเปิดเผยมานะครับผมของบ่ายวันนี้ของบ่ายตะวันนี่เนาะจะได้แล้วเดียวในเรื่องของรายละเอียดเผื่อเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมภายในงานกินเจที่ตลาดยิ่งเจริญนะเพื่อจะมีการแถลงจากการอู่คุยกับพี่น้องประชาชนหรือประกาศเมกาเนาะในแถวเพิ่นบอกว่าแถวยะวาราดเพิ่นบอกว่าผู้ประกอบการพร้อมจะหือความร่วมมือในการติดตึงราคานะครับในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆตัวสำหรับสถานการณ์ราคาพักเนาะได้รับผลกระทบจากฝุ่นมันตกหนักน้ำมันท่วมถ้าเมื่อผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลงแล้วก็ปรับสูงราคาสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์เริ่มส่งสัญญาณมันคลี่คลายละตอนนี้ภาวะน้ำก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะแต่แนวโน้มก็จะมีการปรับลดราคาลงนะครับในช่วงวันนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของผลผลิตกรมการค้าภายในลงพื้นที่นะเป็นแบบว่ากรมการค้าภายในบ้านเฮาก็จะมีพาณิชย์จังหวัดเนาะในการที่จะลงตรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างร้านตลาดต่างๆนะครับผมอาหารเจสำเร็จรูปนะครับผมผู้ประกอบการเพิ่นก็มีการตั้งราคาเฮือนปิ่นท้ํานะครับผมแล้วก็ถูกตรวจสอบจากกรมการค้าภายในสำหรับเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับผมกรมการค้าภายในเปิ้นก็ปล่อยปะละเลยเฮาได้ประสานปศุสัตว์ติดตามปริมาณราคาแล้วก็สินค้าอย่างใกล้ชิดโดยราคาเฉลี่ยเนื้อหมูแดงนะครับผม6ถึงวันที่8ตุลาที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ132ถึง133บาทต่อกิโลนะครับไข่ไก่ก็ยังเพียงพออยู่ในช่วงนี้นะครับผมจะได้แล้วกรมการค้าภายในนะครับขอความร่วมมือเนาะโดยผู้ประกอบการจังหวัดลำปูนของเฮาเนี่ยคือจำหน่ายสินค้าแบบปิ่นท้ำปิดติดป้ายราคานะครับคือมันชัดเจนแล้วก็บ่ช่วยโอกาสขึ้นราคาในช่วงที่เปิ้นต้องการโคแบบอินเนอร์โดยเฉพาะในกรณีของช่วงนี้ที่เปิ้นกินเจนะครับผมจะได้แล้วก็ถ้าเฮาขึ้นราคากงราคาเฮาก็จะได้บุญไปรวมกันเนอร์หากพบพฤติกรรมนะครับผมข่าวคายฟื้นกฎหมายว่าโดยราคาสินค้าและบริการกรมการค้าภายในเนี่ยเปิ้นจะมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการโดยพาณิชย์จังหวัดที่มีการลงแล้วนะครับผมบ้านเฮาก็มีการลงตรวจเหมือนกันซึ่งจะมีโทษสูงสุดจำคุกเกินนะครับผม7ปีปั๊บเกิน 140,000 บาทหนักเหมือนกันเนอะหรือตึงจำตึกปั๊บด้านนั้นแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่หากสมมติปะล้านไหนตีมันทำเหมือนเฮารู้สึกว่ามันปินทํานะครับผมสามารถแจ้งได้เนอะร้องเรียนได้นะครับผมตีสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จดไว้เลยนะครับผม1569ถ้าไปปะล้านไหนตีมันโกงราคาโทรแจ้งได้เลยเดี๋ยวเปิ้นจะส่งคนมาตรวจสอบแน่นอนซึ่งโทษหนักหนาอยู่นะครับผมฝากไว้ตัวเนอะสำหรับเรื่องนี้ชงกินเจนะครับผมใครกินเจก็อนุโมทนาบุญตัวนะครับ

ถิ่นแล้วก็เทศบาลเมืองหลับปูนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันนะครับทั้งนี้ได้มีการนำเสนอรูปแบบแล้วก็แนวทางพัฒนาพื้นที่ริมคูเมืองพร้อมทั้งวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการเนาะโดยนำแนวคิดจากการวางผังพื้นที่เฉพาะนะครับผมมาดำเนินการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาพื้นที่ริมคูเมืองบ้านเฮาเป็นพื้นที่สันทนาการนันทนาการของประชาชนนะครับผมพัฒนาอนุรักษ์พื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวส่งเสริมนะครับผมในเรื่องของคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองสร้างสรรค์เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมของจังหวัดลำปูนโดยแล้วก็พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำนะครับผมในคูเมืองบ้านเฮาเฮอมีคุณภาพดีแล้วก็เหมาะสมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ในประเพณีต่างๆเนาะทั้งนี้นะครับผมมีการกำหนดพื้นที่ออกเป็น4ย่านชุมชนแต่กันไม่ว่าจะเป็นย่านอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และฟื้นฟูริมน้ำโกงนะครับผมความสำคัญก็คือติดต่างของกิจกรรมถนนคุ้นเดินขัวมุ้งนอตาสิงห์วัดประธานหาริพูนชัยมีอาณาเขตต่อเนื่องกับน้ำโกงนอกเป็นพื้นที่ศูนย์กลางลักนะครับในการที่จะท่องเที่ยวแล้วก็นันทนาการตัวอย่างที่สองนะครับผมเป็นย่านพักอาศัยชุมชนเวียงยองแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องของพื้นที่นันทนาการก็คือเป็นชุมชนที่มีความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปูนเฮาปัจจุบันนี้นะครับผมมีบทบาทในการที่จะรองรับกิจกรรมพักอาศัยมีสถานที่สำคัญในการฟื้นฟูริมน้ำโกงตัวส่วนมีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตัวนะครับผมในส่วนย่านที่3ปิ้นย่านสังสรรค์ศูนย์กลางเมืองเก่าลำปูนจากแผนงานนะครับย้ายสาระกลางจังหวัดลำปูนเนี่ยไปยังพื้นที่ตำบลศรีบัวบานเนาะแล้วก็มีการปรับปรุงสาระเก่าหลังเดิมสาระกลางหลังเก่านะครับปิ้นพิพิธภัณฑ์ส่งผลต่อกิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะเราเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของจังหวัดลำปูนที่สำคัญแห่งย่านหนึ่งนะย่านสุดท้ายนะครับผมย่านพักนะครับพักอาศัยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมหิมคูเมืองนะการขยายตัวของชุมชนรอบเมืองเก่าเนี่ยส่งผลเหอพื้นที่รอบนอกนะครับผมเขตเบิ้งเก่าเนี่ยพัฒนาปินอาคารพาณิชย์ต่างๆมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปปิ้นสู่พื้นที่เมืองนะครับอย่างรวดเร็วมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยหากขาดการควบคุมนะอาคารจะส่งต่อผลต่อในเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆนะครับของเมืองลำปูนเช่นกันทางนี้นะครับผมกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็จะได้รวมกับจังหวัดลำปูนจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเนาะรวมถึงการทำประชามติของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเลยจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในระยะต่อไปอันนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาบ้านเฮานะครับผมเฮือปิ้นตียังรักษาของเก่าของเดิมไว้อยู่แล้วก็สามารถนะครับผมถ้าคุณตั้งนอกเนี่ยไม่แอลบาดเฮาใดโดยที่ยังรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมประเพณียังคงอยู่เหมือนเก่านะครับผมนานานี้ก็ปิ้นรอเปิ้นเนาะในระยะต่อไปก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในแถบนั้นนานานถ้ามีการเคลื่อนไหวหรือว่าความคืบหน้าจะได้น้องอั้นจะนำมาฝากท่านผู้ฟังแฮมเนอร์นะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับไปตั้งไหนก็ระมัดระวังกันต้อยเปิ้นเตือนในเรื่องของฝนตั้งภาคเหนือตอนล่างเนาะบาดเฮาก็อาจจะมีพองนะครับผมนานานแล้วไปตั้งไหนก็ระมัดระวังกันต้อยขับรถเกาะให้มันปลอดภัยสำหรับนี่นะครับผมน้องอั้นต้องนำรายการอู่ข่าวเล่าความลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วเน้อปะกันใหม่พุกวันติดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นพาสอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครต่อกันที่ข่าวต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณของพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งในการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบครับว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครั้นเมื่อทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารี เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้ครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวเพื่อจะเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้จะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นและหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกรัฐมนตรียินดีไทย UAE เจรจาสำเร็จปูทางสินค้าไทยบุกตลาดตะวันออกกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ครับในการเข้าเยี่ยมคาระวะเพื่อจะรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่านะครับจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการค้าขยายไปยังตลาดของภูมิภาคตะวันออกกลางครับโดยท่านนายกครับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและ UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่ในฝากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ UAE ครับก็ยืนยันการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการจะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและจะมีการขยายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศครับทั้งนี้ครับนายกยืนยันนะครับว่าไทยเราพร้อมผลักดันความตกลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนชาวไทยครับโดยนี่จะถือเป็นความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนการค้าซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าไทยเราจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีระหว่างไทยเองกับประเทศอื่นๆในอนาคตครับจากเรื่องของการค้าการลงทุนมาดูกันที่การช่วยเหลือน้ำท่วมกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับผู้ว่าส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันให้เงินถึงมือโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกครับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้นนั้นไปบดบังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ในตอนนี้ครับและขอให้เน้นครับการรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและพี่น้องในต่างจังหวัดเพื่อจะเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้มีการเร่งจัดเก็บขยะและดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงครับและหากพื้นที่ไหนต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอตามความจำเป็นของสถานการณ์นายกครับยังกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากในช่วงเดือนนี้ครับตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องด้านสินค้าอุปโภคบริโภคครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานครับดำเนินต่อเนื่องพร้อมจะเตรียมศูนย์สนับสนุนและกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับของจังหวัดและในระดับภาครองรับครับในกรณีที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดเพราะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสินค้า เพื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนและสำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับก็ให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงเรื่องของเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวเกษตรกรให้ชัดเจนนะครับพร้อมขอให้เกษตรกรครับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องครับเพื่อที่ว่าจะส่งต่อข้อมูลให้ปภ.ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปโดยเร็วนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับยังกำชับเพิ่มเติมกับผู้ว่านะครับให้รวบรวมและส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้เป็นรายวันไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับมาเป็นรายวันได้เลยเพื่อให้สามารถจะทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดและลดระยะเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อจะให้เงินนั้นไปถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยน้ำท่วมนะครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกรุงเทพมหานครและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำเคหะร่มเกล้าย้ำเคลื่อนย้ายปลอดภัยลดภาระผู้ประสบภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าสคบครับให้เดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยท่านรัฐมนตรีครับสั่งการให้สคบนั้นมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดครับมีการปล่อยแถวขบวนรถยกหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อปล่อยรถยกครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างหรือว่าจอดจมน้ำในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของสน.ร่มเกล้าจำนวนราว34คันครับโดยครับเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือการสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อจะลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นการเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจรที่เลข4ตัว1197ย้ำว่า1197ครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้สคบนั้นเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและการซ่อมแซมรถมีการประสานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะกำกับดูแลการให้บริการรถยกรถลากให้คิดราคานั้นอย่างเป็นธรรมประสานสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อจะประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันในส่วนของด้านประกันภัยและสินเชื่อครับสคบเองก็ช่วยประสานงานเรื่องการเคลมประกันภัยให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงประสานสถาบันการเงินในการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาการชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนั่นเองครับจากเรื่องของน้ำท่วมครับไปดูกันที่โครงการคัดตัวเตรียมทหารกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยดีอีเปิดโครงการคัดตัวเตรียมทหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหรือว่ากระทรวงดีอีครับก็เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคัดตัวเตรียมทหารโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับโรงเรียนดาวนายร้อยและโรงเรียนซีนิตจัดขึ้นครับซึ่งโครงการนี้ครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับคือม.3ถึงม.6ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในสายอาชีพทหารและตำรวจครับได้เข้ามาทดสอบความรู้และประเมินศักยภาพของตนเองผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยให้กับเยาวชนสามารถจะค้นพบจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อจะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการฝึกฝนร่างกาย และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งโครงการนี้ครับก็มีนักเรียนชั้นม.3 ถึงม.6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการครับและขณะนี้ครับกระทรวงดีอีก็มีโครงการ THAI Passport ซึ่งผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัครให้กับบุตรหลานนะครับสามารถจะช่วยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนครับนำมาช่วยในเรื่องของการศึกษาซึ่งโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีอีครับก็มีให้เลือกกว่า30โมเดลและยังมีคอร์สในการเรียนรู้พร้อมใบประกาศนียบัตรเพื่อจะนำไปแสดงในผลการเรียนของผู้ที่กำลังศึกษาได้ด้วยนั่นเองล่ะครับและปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับงานที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้แล้วล่ะครับ IMF ชี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group ในจังหวะที่เหมาะสมสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลาลิดาเพิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่านางคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อว่า IMF ได้กล่าวในงาน Fourth Global CEO Conference ถึงการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในอีก2วันข้างหน้าวันจันทร์นี้แล้วนะครับว่าการที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยครับท่ามกลางบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2534บทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ25ไปเป็นร้อยละ43ของ GDP โลกเลยครับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียแปซิฟิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าการลงทุนและภาคการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับอีกเพียงแค่2วันนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับสำหรับในการประชุมนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ